0: เลขอะไรไม่เลขอะไรสองค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
1: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
1: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพรีม Let's play spelling
2: Your word is structure
1: S-T-R-U-C-T-I-O-N
2: Your answer is incorrect I am so sorry
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
2: The correct way to spell structure is S T R U D T U R E
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
3: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
3: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is problem
3: P R O B L E M
2: Your answer isCorrect!
0: Yeah!
2: Good job!
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah! ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วอ๋อเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
4: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
2: Your word is shovel.
3: C-H-A-F-V-E-R.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
5: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
5: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
2: Your word is graphic.
6: G-R-A-P-H-I-C.
2: Your answer is...
6: Correct.
2: You are right.
0: เดี๋ยวก่อนพูดเองก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
6: I brought a new graphics card from my computer today.
2: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสดุ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องวีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
7: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
7: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is tourism
7: T-O-U-R-I-S-M
2: Your answer is Correct! Good job!
0: มีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
8: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
8: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is straight
8: S-T-A-C-K.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell straight is S-E-R-A-I-G-H-T.
0: ชื่ออะไรคะ
4: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นอู้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
4: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
2: Your word is luggage
4: L U
0: G
4: G E C H
2: Incorrect. You were very close. The word luggage is spelled L U G G A G E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
9: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
9: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
9: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
4: T-O-W-E-L.
2: Your answer is... correct!
0: Yeah! ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี่นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ไบค์สต็อปได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
10: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is snorkel
4: S N A K E R
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะทำไงใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
11: เกมครับ
0: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
11: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
11: พอ
0: Let's play spelling
2: Your word is education
11: E D U C A T I O N
2: Your answer is correct Good job
0: โอ้โหเก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าว4คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
2: Spelling Charity
12: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
13: Good morning มันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
12: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
13: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
13: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับ
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ
14: ้5
0: เลข5นะครับน้องวี กันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหมง
14: ่
0: าย
14: เอาเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tiger
4: T-I-G-R
2: No
4: T-I-G-G-E-R
2: Rabbit
4: R-A-B-B-I-T
2: Parrot
4: Pass
2: Elephant
4: E-L-E-P-H-A-N-T
2: Eagle
4: E-N-G-L-E
2: Monkey
4: M-O-N-K-E-Y
2: Zebra
4: It's a
0: ลองดูครับว่าได้ไหม
4: C-E-B-R-A
2: Correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
4: ื่
0: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
4: ้
0: คำที่เรา
4: เร็วเกิน
0: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
4: คำว่าเนาะ
2: Parrot
4: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
4: จริงด้วย
0: รู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
4: ี่ P-A-R-R-O-T
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด
15: พร้อม
0: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์ว่าไงเบอร์ว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
15: 3
0: หมายเลข3ค่ะ Library รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
15: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Books.
15: B-O-O-K-S.
2: Shelves.
15: S-H-E-L-V-E-S.
2: Papers.
15: P-A-P-E-R-S.
2: Tables.
15: T-A-B-L-E-S.
2: Chairs.
15: C-H-A-I-R-S.
2: Title.
15: T-I-T-L-E.
2: Reader.
15: R-E-A-D-E-R.
2: Magazine.
15: M-A-G-A-Z-I-N-E.
2: Newspaper.
15: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
2: Journal.
15: J-O-U-N-A-L.
0: Oh, เวลายังไม่หมดเลย
2: แต่10วิน
0: าที
2: Got all of them.
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me five. Yeah. เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
2: The word shelves.Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
16: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Planets.
4: P-L-A-N-E-T.
2: Planets.
4: S.
2: Mars.
4: M-A-R-S.
2: Venus.
4: V-E-N-U-S.
2: Saturn.
4: S-A-T-U-R-N.
2: Jupiter.
4: J-U-P-I-T-E-R.
2: Uranus.
4: U-R-A-N-U-S.
2: Mercury.
4: M-E-R-C-U-R-Y
2: Solar System
4: S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M
2: Nebula
1: Again.
2: Nebula.
1: Pass.
2: Galaxy.
1: G-A-L-A-X-Y.
0: โอ้โหเก่งมากเลยได้ไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
2: To spell the word Nebula correctly, it is N-E-B.ULA
0: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
14: 9คำ
0: รวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
16: ค่ะ
0: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร close รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
16: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
16: ขอบคุณค่ะ
0: let's play spelling
2: we will start now shirt
1: S-H-I-R-T
2: Socks
1: S-C-O-C-K Pass
2: Dress
1: D-R-E-S-S
2: Skirt
1: S-K-I-R-T
2: Coat
1: C-O-T-S-H
2: No
1: Pass
2: Shorts
1: S-H-O-R-T-S
2: Sweater
1: S-T Pass
2: Trousers
1: Pass.
2: Blouse.
1: B-R-O-D-S.
2: Sorry. No.
1: Pass.
2: Necktie.
1: N-E-T.
0: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks.
2: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S.
0: What else did she skip?
2: Sweater. S-W-E-A-T-E-R.
0: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ Necktie. How would you spell that, Professor?
2: You spell necktie N-E-C-K-T-I-E.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
17: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร yes. occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
18: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now nurse
6: n u r s e
2: artist
6: A-R-T-I-S-T
2: Dentist
6: D-E-N-T-I-S-T
2: Driver
6: D-R-I-V-E-R
2: Postman
6: P-O-S-T-M-A-N
2: Singer
6: S-I-N-G S-I-N-G-E-R
2: Soldier
6: S-O-L-D-I-E-R
2: Banker
6: B-A-N-K-E-R
2: Farmer
6: F-A-R-M-E-R
2: Policeman
6: P-O-L-I-S-E-M-A-N
2: Try again
6: P-O-L-I-C-E-M-A-N
0: Oh!
2: Very good!
0: All the words! น้องเกมทำดีแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
18: ชอบอ่านค่ะ
0: ชอบอ่าน
18: หนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสืออ่านการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
18: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้อง

0: ได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
1: The greatest donation is to forward endlessly
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English all around
1: Good morning Bye bye
3: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those material.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เฮ้ยจุปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ยข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
4: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่ารีบพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะเฮ้ยนี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
3: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
3: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เจ้าใช้ตัวทั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
3: ฮะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
3: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงจริงด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชา

คือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ

0: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
3: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: เข็มทอง
4: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
0: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
5: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
2: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
0: เฮ้ย
6: โอ้ย
0: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
5: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
5: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
0: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
5: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
4: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮานี่ให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยคอยไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: ดีมากเลย
7: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้

0: คนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์พฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน

0: น้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
3: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ิซซ่าครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun เครื่องจับมหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล First Aid F I R S T A I D First Aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปกันที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะเฮ้ยตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound w o u n d wound บาดแผล

0: รงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย body b o d y body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organ o r g a n organ อวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกข้อลมและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: อุ๊ยได้เลยค่ะน้องๆชอบกับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าพี่ลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุ accident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care the o u n d c a r e wound care ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean c l e a n clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆแล้วก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆง่ายใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
1: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
1: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับกันลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ100ถึง120ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นขึ้นชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
0: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย first aid s i r s t a i d first aidปฐมพยาบาล wound w o ร่างกาย organ

0: O-R-G-A-N. Organ. Awayawa. Accident. A-C-C-I-D-E-N-T. Accident. Ubatihet. Wound care. W-O-U-N-D-C-A-R-E. Wound care. Tamplae. Clean. C-L-E-A-N. Clean. Saat.
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1.การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทําที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

ียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือพระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับนักเรียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งที่1และครั้งที่2นะครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเล่าเหตุการณ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการสรุปสาระจากการอ่านใบความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 2. แสดงความสัมพันธ์ของพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ต่อมาครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธในวันสำคัญทางศาสนาต่อมาครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนแสดงความสัมพันธ์ของพุทธประวัติและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธในวันสำคัญทางศาสนาเอาละครับนักเรียนก็ได้ฟังจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วต่อมาครับนักเรียนครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามนี้จะเชื่อมโยงกับชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เรียนพุทธประวัติไปคำถามมีอยู่ว่าปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องพุทธประวัติได้รับการระลึกถึงอย่างไรเราจะมีการระลึกถึงเหตุการณ์พุทธประวัติอย่างไรครับในปัจจุบันในช่วงไหนหน้าที่เราจะนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติคือเก่งมากนะครับก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเอาล่ะครับทีนี้ครูก็ถามต่อเลยนักเรียนรู้จักวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดบ้างครับกลุ่ม6ยกมือ

0: วันมาฆบูชาค่ะ
1: วันมาฆบูชามีวันอะไรอีกไหมครับ
0: วันวิสาขบูชาค่ะ
1: วันวิสาขบูชาอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนมีใครจะเสริมอีกไหมครับเมื่อกี้เห็นกลุ่มสองยกมื
2: ออาสาฬหบูชาครับ
1: วันอาสาฬหบูชานั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนนะครับนะครับก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เราจะรู้จักกันเลยก็คือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชานอกจากนี้ยังมีวันอะไรอีกครับวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันอัฐมีบูชาเอาล่ะครับนักเรียนดังนั้นในวันนี้ครูจึงมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันเกมนี้ชื่อว่าวันนี้วันอะไรกิจกรรมในวันนี้เราจะมาทายกันว่าภาพที่อยู่ใต้แผ่นป้ายคือวันอะไรนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นกิจกรรมวันนี้วันอะไรกันเลยกลุ่ม3ยกมือกลุ่ม3อยากจะเลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข5ดูพร้อมกันนะครับน่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรกลุ่ม6ยกมือก่อน
0: วันมาฆบูชาค่ะ
1: วันมาฆบูชาอ่ะนั่งลงครับมีใครคิดว่าเป็นวันอื่นไหมแสดงว่าในห้องเชื่อว่าเป็นวันมาฆบูชาเรามาตรวจคำตอบไปด้วยกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเพื่อนตอบถูกไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทีนี้ใครรู้บ้างว่าวันมาฆบูชาตรงกับวันอะไรตรงกับวันไหนนะตอบดังๆเลยครับ
0: วันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน
1: วันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน3นะครับถูกต้องนะครับก็คือวันมาฆบูชานะครับเป็นชื่อของพิธีมาและการทำบุญในวันเพ็ญเดือนมาฆะนะครับหรือเดือน3นะครับวันมาฆบูชาเนี่ยความสำคัญเนี่ยก็คือจะเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระสาวกเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและ4ครับวันที่ประชุมกันเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน3ในวันมาฆบูชานั่นเองนะครับเอาล่ะครับผ่านไป1วันแล้วต่อไปพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเลือกแผ่นป้ายครับอันนี้ให้กลุ่ม6เลือกก่อนหมายเลข5เหมือนเดิมกลุ่ม2ครับลุกขึ้นตอบเลย
2: วันวิสาขบูชาครับ
1: วันวิสาขบูชาอ่ะนั่งลงครับมีใครคิดว่าเป็นวันอื่นไหมแสดงว่าในนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นวันวิสาขบูชานั้นเรามาตรวจนะครับตรวจสอบกันเลยว่าเป็นวันวิสาขบูชาจริงไหมวันวิสาขบูชาเนี่ยต้องมีความสำคัญอย่างไรนะเราระลึกถึงเหตุการณ์อะไรครับประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดังนั้นในรูปนี้ต้องมีรูปเหตุ

0: นี้เรามาตรวจสอบกันว่ามีครบไหมอันนี้คือตัสรู้อันนี้คือประสูติและนี่คือปรินิพพานปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับและทีนี้เรารู้ไหมครับว่าวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่วันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือเดือน6นั่นเองนะครับอย่างที่เราพูดไปครับวันวิสาขบูชาเป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญในวันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะหรือเดือน6นะครับเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระพุธนะครับเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดในวันเดียวกันแต่คนละปีนะครับแต่เกิดในวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน6นะครับเอาละครับต่อมากลุ่ม2นะครับเลือกแผ่นป้ายไหนครับ6อุ้ยกลุ่ม3จะตอบใช่ไหมครับลุกขึ้นตอบเลยครับ
1: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชาทำไมถึงคิดว่าเป็นวันอัฐมีบูชาทำไมเห็นรูปแค่นี้แล้วคิดว่าเป็นวันอัฐมีบูชาเลยลูก
1: ภาพเหมือนเคยเห็นครับคุ้นๆแล้วก็ได้ยินผ่านตามาครับ
0: นั่งลงครับนักเรียนคนอื่นล่ะคิดว่าเป็นวันอื่นไหมไม่เนาะน่าจะเป็นวันอัฐมีบูชาเรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันเลยว่าถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยวันอัฐมีบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่แรม8ค่ําเดือน6เกิดขึ้นเลือกหมายเลขไหนครับ
2: 3คร
0: ับ 3นะครับ
2: 2
0: 2 2 2กลุ่ม5ยกมือก่อนครับ
3: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: นี่ก็คือวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรเกิดพระสงฆ์เป็นครั้งแรกเกิดพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นก็คือใครครับพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับได้ฟังธรรมการฟังธรรมครั้งนี้เราเรียกว่าการทำไมครับแสดงธรรมครั้งแรกนะครับซึ่งธรรมที่แสดงครั้งแรกก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับเมื่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยได้ฟังธรรมครั้งนี้แล้วคนที่ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกวันนี้จึงเรียกว่าวันพระสงฆ์นะครับและวันนี้ครับเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกก็คือทำไมครับเกิดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์นะครับเป็นวันเพ็ญเดือน8นะครับเอาละครับกลุ่ม5เลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข5กลุ่ม1ครับกลุ่ม1เห็นแล้วตอบได้ทันทีเลย
4: วันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษาทำไมถึงตอบว่าวันเข้าพรรษาเพราะเห็นอะไรเอ่ย
4: เห็นสังฆทาน
0: สังฆทานกับเทียนใช่ไหมครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ ก็คือนี่เลยครับ

0: วันเข้าพรรษาหนึ่งสัญลักษณ์ของวันเข้าพรรษาคือการถวายเทียนพรรษานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้วันเข้าพรรษาสำคัญอย่างไรใครตอบได้บ้างสำคัญอย่างไรครับเอากลุ่ม6เหมือนเดิมเก่งมากอ่ะตอบเลยครับลูก
1: คือการอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอด3เดือนในฤดูฝนค่ะ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับวันเข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอด3เดือนในฤดูฝนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยพระภิกษุต้องอยู่ประจำวัดที่วัดใดวัดหนึ่งตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับมีระยะเวลามีระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับอ่ะเอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญน่าจะครบทุกวันแล้วไหมลูกเหลือวันอะไรอีก
2: ออกพรรษา
0: ออกพรรษาก็คือตรงกับวันที่เท่าไหร่นะวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับก็คือเป็นวันออกพรรษานะครับเอาละพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตอนนี้วันนี้เราจะมีอุปกรณ์ใช้ในการเล่นเกมคือไม้ถูกผิดนะครับไม้ถูกผิดเนี่ยจะให้ไม้ถูกแทนคำว่าใช่ไม้ผิดแทนคำว่าไม่เพราะกิจกรรมในวันนี้เราจะเล่นกิจกรรมใช่หรือไม่อ้าวถ้าใช่ให้ยกไม้ไหนยกมือขึ้นยกไม้ไหนครับถ้าใช่แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะยกไม้ไหนทีนี้เก่งมากวางไม้ไว้เลยครับวางไม้ไว้นะครูจะมีคำถามถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบว่าใช่หรือไม่เป็นคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยคำถามแรกนะครับวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่หรือไม่ตอนนี้มีทั้งใช่และไม่ใช่ชูสูงๆทวนคำถามอีกหนึ่งรอบวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่หรือไม่ตอบ
3: ไม
0: ่คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกคื
3: ออาสา
0: ฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทำไมครับแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5และใครดวงตาเห็นธรรมครับพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกและได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกเอาละอันนี้เพิ่งคำถามที่1อันนี้เหมือนการวอร์มวางไม้ครับวางไม้ไว้ที่โต๊ะต่อมาคำถามที่2ถามว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่สุดนะครับคือเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางขององค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลใช่หรือไม่

ยกไม้ครับยกเลยยกไม้เดียวยกไม้เดียวยกไม้เดียวเอาคำตอบเดียวคำตอบก็คือใช่นะครับเพราะองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลนะครับเอาละครับเอาละครับอ่ะต่อมาตั้งใจฟังคำถามนะวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใช่หรือไม่ใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะเป็นการแสดงปฐมเทศสนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณป่าอิสิปตนมฤคะทายวันจุดสังเกตง่ายๆถ้าเวลาเราทายภาพถ้าเราอยากรู้ว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับการแสดงปฐมเทศนาเนี่ยจะมีรูปสัตว์ชนิดหนึ่งที่มักจะอยู่ในภาพนั้นเสมอคือกวางเก่งมากนะครับเก่งมากเลยนะครับเพราะกวางเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับป่าอิสิปตนมฤคะทายวันนะครับเอาละครับคำถามต่อไปเลยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้ววันวิสาขบูชาเป็นวันที่ปรากฏเหตุการณ์สำคัญตามประวัติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพานมาตรงในวันเดียวกันใช่หรือไม่วันวิสาขบูชานะยกไม้สูงๆเลยครับคำตอบก็คือใช่เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาตรงในวันเดียวกันคือวันวิสาขะบูชาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ทั้ง3เหตุการณ์เกิดคนละปีนะครับเกิดคนละปีอะไรตั้งสติตั้งสติวางไม้คำถามต่อไปเลยนะครับถามว่าหลักธรรมที่สำคัญในวันวิสาขบูชาคือโอวาทปาติโมกถูกไหมถูกไหมยกไม้ได้เลยครับว้าวคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะโอวาทปาติโมกทรงแสดงในวันมาฆบูชานะครับเอาละครับต่อมาวันเข้าพรรษากำหนดคือวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันออกพรรษาคือวันขึ้น15ค่ำเดือน11ถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องมีเพื่อนบอกว่าถูกต้อง 100% ถูกต้องนะครับเพราะวันเข้าพรรษากำหนดคือวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเป็นวันออกพรรษาต่อมาครับในวันเข้าพรรษาจะนิยมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนถูกไหมครับยกไม้เลยถูกไหม

0: ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกนะครับเพราะในวันเข้าพรรษาจะนิยมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนหลังออกพรรษาหนึ่งวันจะมีประเพณีตักบาตรเทโวใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ไหมยกไม้ครับคำตอบคือใช่นะครับเพราะหลังออกพรรษาหนึ่งวันจะมีประเพณีตักบาตรเทโวนะครับต่อมาการประวารณาคือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เมื่อได้เห็นหรือได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยในความประพฤติของกันและกันจะทำทุกวันธรรมสวนะถูกไหมถูกไหมการประวารณานะยกไม้ครับสรุปใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่
2: ใช
0: ่เพราะการประวารณาธรรมในวันเก่งมากนะครับไม่ใช่ครับเพราะการประวารณาจะกระทำหลังออกพรรษาคือช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะอยู่ด้วยกันตั้งกี่เดือน3เดือนนะครับเมื่อหลังออกพรรษาแล้วก็มีการอนุญาตให้มีการประวารณาก็คือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับเอาล่ะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคือพระสูตรว่าด้วยการหมุนพระธรรมจักรถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมนะใช่ไหมนะใช่หรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช
0: ่คำตอบคือใช่นะครับวันนี้ระลึกถึงในวันสำคัญชื่อว่าวันวันอาสาฬหบูชาเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาละครับทีนี้ครูจะมีใบความรู้ที่3นะครับเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และจดบันทึกลงไปในใบงานที่6นะครับชื่อว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจดบันทึกลงไปเลยครับจากการทำกิจกรรม

บาทมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับไปวัดทำบุญตักบาตรไหว้พระฟังธรรมและอะไรนะเวียนเทียนนะครับนอกจากนี้อาจจะมีการลัก

0: าศีล นะครับก็ได้นะครับระหว่างวันอ่ะนะครับก็คือจะมีการทำบุญตักบาตรเมื่อตักบาตรเสร็จก็กวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับนำอาหารไปถวายที่วัดรับศีลไปเวียนเทียนที่วัดฟังธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาและแผ่เมตตาให้แก่สัมภสัตนะนี่คือกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆมีวันไหนบ้างที่เราเวียนเทียนมีวันไหนที่เราเวียนเทียนบ้างครับมีวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาม
1: าฆบ
0: ู
1: ชา
0: อัฐมีบูชานะครับ4วันเอาทบทวนมีวันไหนบ้างนะเวียนเทียน4วันมีมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชานะครับเอาละครับนักเรียนต่อมาเป็นใบงานที่7นะครับใบงานที่7นะครับใบงานที่7เนี่ยคือให้นักเรียนครับเขียนไทม์ไลน์พุทธประวัติแต่ให้เอาอะไรครับวันสำคัญเป็นที่ตั้งครูบอกแล้วไงครับว่าวันสำคัญคือการระลึกถึงเหตุการณ์พุทธประวัติใช่ไหมครับดังนั้นทีนี้เราอยากรู้ว่าเหตุการณ์ในวันสำคัญต่างๆอันไหนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังให้เอามาเรียงครับเราจะไม่ได้เรียงเหมือนตอนต้นนะครับเราจะเรียงตามเหตุการณ์ของวันสำคัญว่าวันไหนเกิดก่อนนะครับโดยจะแบ่งเป็นช่วงเวลาก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพร้อมบอกชื่อวันสำคัญเหตุการณ์สำคัญตรงกับวันอะไรพร้อมทั้งบอกการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธอ่ะลงมือทำได้ครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมดชั่วโมงนะครับครูจะรวบรวมนะครับใบงานนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนักเรียนด้วยทั้ง2ใบงานนะครับเอาละครับนักเรียนก่อนจะจบในวันนี้ครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปครับเราเรียนเรื่องอะไรไปครับวันนี
1: ้วันสำคัญทางพระพุทธศาสน
0: าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับอะไรครับพุทธประวัติใช่ไหมครับมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเช่นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือวันอะไรครับวันวิสาขบูชาการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกคือวันอะไรครับวันอะไรเอ่ยแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกคือวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบทั้ง3นะครับครบทั้ง3เลยก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็คือเกิดพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นนะครับต่อมามีวันอะไรอีกวันเข้าพรรษานะครับที่ให้พระสงฆ์จำวัดกี่เดือน3เดือนหลังจากวันเข้าพรรษาแล้วก็เป็นวันออกพรรษาหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีคือตักบาตรเทโวนะครับมีวันไหนอีกนะวันมาฆบูชามาฆบูชาเกิดเห็นเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นกี่เหตุการณ์4เหตุการณ์เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนะครับต่อมานะครับในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนกันนะครับก็คือเรื่องชาดกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่8เรื่องชาดกนะครับดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกัน

ิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียง

0: พราะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
1: ์
0: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
1: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
0: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
1: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: เ
1: มื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับเช่นงานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่า100ตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระกาม
1: าและเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็น100ปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
0: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลย
1: ค่ะ
0: นะโดยช่าง10หมู
1: ่
0: นะครับแล้วสำนักงานสังคีนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่าง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไป100กว่าปี
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
1: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้ง2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นกว่าเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดถ้าเรายังจำชื่อเรื่องได้ครั้งหนึ่งนั้นเราเคยถอดบทเรียนในหน่วยแรกที่เป็นเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญายังจำได้อยู่ไหมครับหลังจากที่เราได้ฝึกกระบวนการอ่านตั้งแต่การอ่านทีละคนมาจนถึงการอ่านรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการทดลองทำผลงานจนถึงมีการประเมินผลงานแล้วก็นำเสนอผลงานจริงก็มาถึงการถอดบทเรียนเข้ามาสู่หน่วยการเรียนรู้ต่อมาคือเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็เป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของรูปแบบงานเขียนในรูปแบบต่างๆถูกต้องไหมครับมีทั้งบันเทิงคดีกับสารคดีรวมถึงหนังสือรูปแบบต่างๆเช่นอะไรครับหนังสือที่อาจจะเป็นสารประเภทให้ความรู้หนังสือชนิดต่างๆรวมถึงการสืบค้นสารประเภทให้ความรู้แล้วก็นักเรียนได้มีการนำเอาองค์ความรู้จากการเรียนนั้นไปสร้างเป็นผลงานแล้วก็มาจนถึงในชั่วโมงนี้การถอดบทเรียนพัฒนาความคิดซึ่งเป็นการถอดบทเรียนครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่2นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันเด็กๆยังจำในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าทางนักเรียนต้นทางนั้นได้มีการนำเสนอผลงานที่มาจากการเขียนยังไม่แล้วเสร็จซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นแล้วเสร็จไปเพียงแค่3กลุ่มเท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่6นั้นเป็นผู้นำเสนอต่อนะครับทีนี้ตอนนี้กลุ่มที่4พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้เป็นข้อตกลงตามเดิมว่ากลุ่มที่4เป็นคนนำเสนอกลุ่มไหนเป็นคนประเมินครับกลุ่มที่3กลุ่มที่5นำเสนอกลุ่มไหนประเมินครับกลุ่ม2และกลุ่ม6นำเสนอกลุ่ม1เป็นผู้ประเมินถ้าพร้อมแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวให้กลุ่ม4นะครับเตรียมไมโครโฟนแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เลยนะครับในระหว่างที่รอกลุ่ม4นะครับก็ขออนุญาตพูดคร่าวๆในระหว่างรอไปก่อนว่าตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยได้มีการนำเสนอไปทั้งหมด3กลุ่มแล้วซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูได้มีการเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็ตัวแทนที่เป็นคนบอกลักษณะของการประเมินนั้นก็สามารถประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับอ่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่ม4นั้นขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยครับขึ้นมาเลยลูกไมโครโฟนพอไหมครับถ้าไม่พอเดี๋ยวยืมด้านหน้าได้นะพอไหมโอเคขอบคุณครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตส่งเวทีนี้ให้กับกลุ่มที่4เชิญครับ
2: แป้งมีหนังสือที่เกี่ยวกับมิตรภาพไหม
3: มีสินี่กำลังอ่านเลยชื่อเรื่องช้างน้อยเรียนรู้ที่จะกล้าจัดทำโดยกลุ่ม4ค่ะ
4: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิตรภาพของกิ้งก่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่แตกต่างจากช้างที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กทำให้ช้างถูกกลั่นแกล้งโดยจากสัตว์ในป่าจึงได้กิ้งก่าช่วยเหลือค่ะนี่คือหน้าตาของผลงานนะคะ
3: กลุ่ม4ขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยครับทีนี้ในการนำเสนอในครั้งนี้มันอาจจะสั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า

0: ค่อนข้างที่จะสรุปกระชับไปทีนี้ช่วยพูดเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าการทำผลงานชิ้นนี้เนี่ยตอนที่เราได้ทำนั้นเราได้แรงบันดาลใจอะไรมาครับถึงได้มีการทำผลงานชิ้นนี้ครับ
1: แรงบันดาลใจของหนูนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเรื่องชาร์ลอตต์แมงมุมเพื่อนรักค่ะวรรณกรรมเรื่องนี้ที่หนูเอามาประดิษฐ์ดัดแปลงมาเป็นช้างเรียนรู้ที่จะกล้านะคะได้เอาข้อคิดของชาร์ลอตต์แมงมุมเพื่อรักมาเป็นแนวคิดแรงบันดาลใจค่ะ
0: ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมที่นักเรียนชื่นชอบแล้วก็มีการเอาไปปรับปรุงเนื้อหาใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาเราเอาจากตัววรรณกรรมต้นเรื่องมาเนี่ยครับได้มีการคุยกันกี่ครั้งครับว่าเราได้มาลงเอยด้วยการทำผลงานชิ้นนี้ครับคุยหลายครั้งไหมครับ
1: คุยหลายครั้งค่ะว่าจะเอาตัวเนื้อเรื่องหรือว่าจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างค่ะ
0: ทีนี้พอเวลาทำเนื้อเรื่องเสร็จแล้วครับเวลาขั้นตอนในการวางแผนออกมาเนี่ยครับเราวางแผนแบบไหนอย่างไรบ้างครับกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ครับ
1: วางแผนบางคนให้ไปหาสืบค้นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือที่มาค่ะแล้วก็เกี่ยวกับข้อคิดว่าเราควรจะดัดแปลงตรงไหนของเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับรบกวนเล่าเรื่องคร่าวๆแบบสังเขปให้เพื่อนๆต้นทางกับปลายทางให้ฟังอีกสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะสารบัญนะคะบทที่1คือในป่าลึกบทที่2คือดินแม่น้ำบทที่3คือเพื่อนสนิทส่วนบทที่4คือความกล้าค่ะบทที่1นะคะในป่าลึกในป่าลึกแห่งหนึ่งช้างที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กเพราะว่าไม่มีความกล้าจึงทำให้ถูกสัตว์ทุกตัวในป่ากลั่นแกล้งช้างค่ะจนนานเข้าช้างเริ่มทนไม่ไหวช้างอยากระบายจึงเข้าไปในป่าลึกอีกแห่งหนึ่งที่มันเป็นดินแม่น้ำที่ห่างไกลจากสายตาสัตว์ทุกตัวได้ไปร้องไห้อยู่คนเดียวโดยที่ช้างตัวนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งที่กำลังแอบมองหรือคอยรับฟังช้างตัวนั้นอยู่แล้วสัตว์ตัวนั้นก็คือกิ้งก่ากิ้งก่าได้ถามว่าเป็นอะไรไหมช้างก็ได้ลังเลสักพักเพราะปกติไม่เคยจะมีสัตว์ไหนที่เป็นห่วงที่ห่วงใยเขาเลยจึงยากที่จะไว้ใจกิ้งก่าตัวนี้แต่ช้างก็ได้เลือกที่จะเล่าปัญหาที่ตนเองพบเจอให้กิ้งก่าฟังเนื่องจากท่าทีของกิ้งก่ามีความน่าไว้ใจช้างก็ได้เล่าปัญหาให้กับกิ้งก่าจนหมดเลยทำให้กิ้งก่าเห็นถึงความน่าสงสารเห็นถึงความน่าสงสารจึงอยากจะช่วยเหลือช้างเนื้อเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่จบเรื่องของนิทานเรื่องนี้เราจบยังไงครับนักเรียนต้นทางได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คุณครูนั้นได้มีการสอบถามประเด็นเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าได้มีการทราบเนื้อหาเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ทางกลุ่มด้านหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะครับได้พูดประเด็นต่างๆตามที่ตัวเองค้นพบแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะแนวการประเมินว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวส่งไมโครโฟนให้กับตัวแทนกลุ่มได้เลยครับ
2: ข้อ1การออกแบบและการจัดรูปเล่นมีลูกเล่นที่สวยงามแต่หน้าปกยังมีสีสันไม่มากพอข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอมีข้อเสนอแนะมีเนื้อหาที่สั้นแต่มีความเข้าใจ

0: ันนี้เป็นกลุ่มที่4ของในชั่วโมงนี้แต่ว่าเป็นกลุ่ม1นะครับในชั่วโมงนี้อ่ะขออนุญาตดูผลงานหน่อยนะครับผลงานที่นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นเนี่ยนะครับก็ทางกลุ่มเขาแจ้งว่าเป็นการดัดแปลงวรรณกรรมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีการให้สีสันที่สวยงามเลยนะครับแล้วก็ทำไมครับมีการใช้เป็นตัวคล้ายๆป๊อปอัพนูนสูงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นผลงานที่นักเรียนได้ทำขึ้นมาทีนี้พอเราเปิดเข้าไปด้านในก็มีการให้สีสันของตัวการ์ตูนที่ค่อนข้างสวยงามเลยเพราะว่าอันนี้เขาก็ได้มีการวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมครับว่าผู้ที่เข้ามาชมงานของเรานั้นเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับก็มีการตัดปะนะครับแบบนี้แล้วก็มีการเขียนข้อความโดยใช้ปากกาดำนะครับอันนี้ก็มีการเล่าเรื่องตามอะไรครับบทที่มีการใส่ไว้ในสารบัญนะครับก็นำเสนอเป็นรูปช้างกับกิ้งก่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เรื่องก็เล่าไปเรื่อยๆจนจบเรื่องนะครับก็ถือว่าสั้นกระชับดีในระยะเวลาประมาณนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถทำได้ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับรอบกลุ่มที่5ได้เลยครับ
1: เชิญครับ
2: การออกแบบและการจัดรูปแบบการจัดรูปเล่มค่ะจุดเด่นมีการออกแบบที่น่าสนใจค่ะข้อสังเกตยังมีความพร้อมไม่พอค่ะข้อเสนอแนะต้องทำหน้าปกและตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นค่ะการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอค่ะจุดเด่นเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสมค่ะข้อสังเกตไม่มีค่ะข้อเสนอแนะพูดให้คล่องกว่านี้ค่ะความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะและเหมาะสมค่ะข้อสังเกตข้อเสนอแนะไม่มีค่ะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมค่ะ
0: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนที่เป็นผู้ประเมินด้วยนะครับที่คุณครูพูดทิ้งไว้ก็คือว่าเรื่องนี้มีการนำเอาอากัปกิริยาของสัตว์ก็คือมีหมาป่าใช่ไหมครับกับลูกแกะนะครับก็เรื่องโพสโซเชียลนะครับทำให้ลูกแกะไม่ยอมรับสุดท้ายก็โดนหมาป่าเนี่ยกินไปถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นการเตือนเราได้ว่าบางครั้งเนี่ยการโพสโซเชียลโดยที่เราขาดความยั้งคิดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอาจจะเป็น Facebook หรือว่า IG หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาสืบสาเราเรื่องว่าเป็นตัวเราได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบนี้เพื่อนก็บอกได้ว่านอกจากจะผิดแล้วก็ยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องอะไรครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยฉะนั้นเราได้รับข้อคิดใหม่ๆในเรื่องของทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็เรื่องของการไม่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนตามที่เพื่อนกลุ่ม2ได้บอกมาว่าบางส่วนนั้นยังต้องไปเติมเต็มให้มากกว่านี้นะครับก็ทางกลุ่มก็ไปเติมเต็มให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีความสมบูรณ์ของชิ้นงานมากขึ้นนะครับขอบคุณกลุ่มที่5มากๆเลยนะครับทีนี้กลุ่ม5เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญกลับที่ได้เลยนะครับต่อไปครับกลุ่มที่6ต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวดีครับถ้าใช้เพิ่มเดี๋ยวเพื่อนๆด้านหน้านะครับส่งไมโครโฟนให้เพื่อนได้หยิบยืมหน่อยนะครับอันนี้ออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ประเมินนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6จะมานำเสนอเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโดยพวกเราจะทำเป็นสมุดเล่มเล็กและในสมุดเล่มเล็กก็มีคำนำและสารบัญค่ะและในแฮร์รี่ก็มี3ตอนค่ะซึ่งตอนที่1เป็นตอนที่1ตำรับอาคมสู่อาถรรพ์และตอนที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาและตอนที่3แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางโบราณค่ะพวกเราจะอ่านซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีหลายตอนค่ะพวกเราจะยกตัวอย่างมา1ตอนค่ะคือตอนที่2ค่ะ
4: ตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาเริ่มต้นปีที่2ของการเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์ของแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนูนแต่การกลับมาครั้งนี้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมีการลือกันว่าห้องแห่งปริศนาได้ถูกเปิดแล้วเหล่านักเรียน ต่างแตกตื่นอีกทั้งแฮร์รี่

0: ที่เองก็ถูกสงสัยว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหมดเพราะเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นไปได้และเฮอร์ไมโอนูนเพื่อนรักของเขาก็ถูกสาปให้กลายเป็นหินทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์กับรอนต้องหาทางไขปริศนาและช่วยเหลือเธอให้ได้ครับ
1: ค่ะในตอนที่2ก็ในเรื่องประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นตอนที่พวกเราดัดแปลงขึ้นมาใหม่ค่ะและพวกเราก็จะมานำเสนอเกร็ดความรู้ในสมุดเล่มเล็กอีกด้วยค
2: ่
1: ะ
2: แฮร์รี่ฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะต้องเขียนงานส่งอาจารย์ใหญ่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าม
3: านี่สิเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองเอ๊ะเหมือนจะเขียนผิดนะขอบคุณคะไม่ใช่เราต้องเขียนขอบคุณค่ะการตอบรับหรือแสดงความสุภาพให้ใช้ค่ะไม่ใช่คะการใช้คะหรือค่ะคะเป็นประโยคคำถามเช่นทำอะไรอยู่คะส่วนคำว่าค่ะเป็นประโยคบอกเล่าหรือตอบรับและแสดงความสุภาพอ๋ออ
2: ย่างนี้นี่เอง
1: และสุดท้ายพวกเราก็มีตอนพิเศษที่กลุ่มพวกเราแต่งขึ้นมาเองด้วยค่ะ
3: หลังจากที่แฮร์รี่หาเครื่องรางและอาคมสู่อาถรรพ์เสร็จแล้วเรื่องก็สงบไปซึ่งแฮร์รี่ต้องปิดบังตัวตนแฮร์รี่ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากแฮร์รี่เป็นแฮมลี่แฮมลี่เด็กชายที่ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยได้รับจดหมายให้เข้าเรียนที่โรงเรียนดาโกเนียศึกษาโรงเรียนสอนภาษาไทยลึกเข้าไปในป่าลึกลับที่นั่นเขาได้พบเพื่อนใหม่และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอย่างถูกต้องค่ะ
1: และพวกเรากลุ่ม6ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค
4: ่
1: ะ
4: ตอนนี้การนำเสนอของกลุ่มที่6ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่1ได้เป็นคนนำเสนอในส่วนของแนวการประเมินแล้วก็ประเด็นการประเมินว่าเพื่อนในกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญ
5: ข้อที่1ครับการออกแบบและการจัดรูปเล่มมีจุดเด่นมีการจัดรูปเล่มได้น่าสนใจมีสีสันสดใสสวยงามข้อสังเกตมีการเขียนที่เยอะเกินไปจนดูไม่ค่อยออกและบางหน้ามีการให้สีสันที่เยอะเกินไปข้อเสนอแนะลดการเขียนให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและเรียบเรียงประโยคให้ดีขึ้นข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอสรุปสั้นๆแต่ฟังแล้วเข้าใจข้อสังเกตว่าข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ3ความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและการวาดรูปข้อสังเกตกับข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ4ไม่มีครับ
4: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6แล้วก็ผู้ประเมินอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณครูก็ขอชื่นชมกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยว่าสามารถทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้มีการรับส่งกันค่อนข้างดีแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนในการเปิดผลงานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางคือต้องฟังก่อนว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วเราต้องรู้แล้วว่าในผลงานของเราเนี่ยสมมติมี10หน้านะในแต่ละหน้าเนี่ยเพื่อนจะพูดไดอะล็อกหรือข้อความตรงไหนฉะนั้นเราจะไม่ยืนเฉยๆฉะนั้นการยืนเฉยๆเนี่ยบางครั้งเราจะเพลินฉะนั้นเพื่อนเราเนี่ยไม่เพลินนะครับก็คือมีการฟังและเปิดตามฉะนั้นอันนี้ชื่นชมตรงที่ว่ามีการซ้อมมาล่วงหน้าแล้วก็มีการเอาวรรณกรรมชื่อดังก็คือเรื่องขำบ้างเพราะว่าบางครั้งด้วยความอาจจะเกิดความเคอะเขินแต่ว่าคุณครูจะบอกประการหนึ่งว่าการหลุดขำถ้าเราหลุดบ่อยๆเนี่ยในบางครั้งก็อาจจะมองว่าเราไม่ได้ซ้อมกันมาแล้วอาจจะไม่มีมืออาชีพฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเวทีที่ใหญ่ขึ้นสิ่งที่เราหลุดขำอะไรแบบนี้ต้องระงับเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราหลุดขำบางครั้งเนี่ยผู้ประเมินเขามองเราตอนนี้ผู้ประเมินน่ะคือเพื่อนเราอะได้แต่ถ้าเกิดผู้ประเมินไม่ใช่เพื่อนล่ะแต่ถ้าเป็นครูอะนักเรียนคิดว่าส่วนนี้อาจจะโดนหักคะแนนไหมครับอาจจะโดนฉะนั้นฝากผู้ประเมินไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไม่มองว่านั่นคือเพื่อนแต่ว่านั่นคือผู้ที่เรากำลังประเมินเขาอยู่นะครับก็ฝากประเด็นนี้ไว้อะกลับที่

0: ได้ครับเก่งมากๆปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับตอนนี้การนำเสนอ6กลุ่มก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอจากกระบวนการศึกษาหาความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ปลายทางครับปลายทางได้ฟังนักเรียนต้นทางเนี่ยปลายทางมีการนำเสนอเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันกับคุณครูปลายทางอย่างระมัดนำเสนอต่อให้เสร็จนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงเรียนต้นทางด้วยนะครับไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันดีกว่านะครับนักเรียนครับคุณครูได้ขึ้นตอนต้นชั่วโมงไว้ว่าวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดครับช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วจุดประสงค์ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: อธิบายกระบวนการถอดบทเรียนได
0: ้ข้อที่2ครับ
1: สะท้อนบทการถอดบทเรียนได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: บอกประโยชน์ของการถอดบทเรียนได้
0: ถ้าเรายังจำได้เรื่องของการถอดบทเรียนนั้นเป็นทักษะหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมองเห็นข้อที่เป็นข้อเด่นแล้วก็ข้อที่เป็นข้อปรับปรุงของเราได้ดียิ่งขึ้นทีนี้คุณครูมีประเด็นครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดทำนิทรรศการซึ่งนิทรรศการของเราในวันนี้คือการทำอะไรนิทรรศการเป็นกึ่งๆการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นี้นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้ฝึกทักษะการนำเสนอเราได้ฝึกอะไรอีกครับเราทำอะไร
2: ประเม
0: ิน เราได้ฝึกทักษะการประเมินเพราะคุณครูจำได้ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนออย่างเดียวแต่ว่าเป็นผู้ประเมินด้วยซึ่งการประเมินนั้นเราประเมินแบบส่งเดชหรือเปล่าไม่นะแต่ประเด็นการประเมินนั้นมันเกิดมาจากใครเกิดมาจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงก่อนที่เราจะสร้างเกณฑ์เราได้มีการศึกษาหาความรู้ก่อนว่าการจะประเมินเนื้อหานั้นต้องมีการตั้งเกณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งโชคดีของนักเรียนในเจเนอเรชันนี้ตรงที่ว่าเรามีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเป็นฐานในการเพิ่มเติมความรู้ให้เรานั้นมีแนวความคิดเพิ่มมากขึ้นแล้วฝึกอะไรอีกครับฝึกอะไรครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยใช่ฝึกความตั้งใจแล้วก็ฝึกการทำงานเป็นทีมเพราะว่าในการทำงานเป็นทีมหรือว่าการทำงานเป็นกลุ่มนั้นบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าในการกระทบกระทั่งกันไม่ใช่การตีกันแต่เป็นการหาอะไรครับข้อยุติของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูก็เชื่อว่ามีปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่สุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มก็สามารถนำเสนอผลงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ฉะนั้นเราได้ฝึกการคิดไหมครับเราฝึกการคิดไหมเราฝึกการสื่อสารไหมเราได้มีการเอาทักษะชีวิตมาใช้ไหมครับเช่นถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรการสื่อสารเราใช้แล้วใช่ไหมครับการใช้เทคโนโลยีเราใช้ไหมครับซึ่งในรายวิชาภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นรายวิชาภาษาแต่ก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นสมรรถนะที่นักเรียนเกิดขึ้นจริงๆในตลอดระยะเวลาในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดครับถอดบทเรียนคืออะไรเขาบอกว่าถอดบทเรียนนั้นเป็นกระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานออกมาเป็นการพัฒนาผลงานพูดง่ายๆวันนี้เนื้อหาก็จะมีความคล้ายคลึงกับครั้งก่อนแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนไปเพื่ออะไรครับเราถอดบทเรียนไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของเราให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพราะว่าในครั้งแรกที่เรามีการถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนในเรื่องของกระบวนการอ่านแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนในส่วนของกระบวนการเขียนซึ่งถือว่ากระบวนการเขียนสื่อสารนั้นก็เป็นทักษะสำคัญอีกชนิดหนึ่งทีนี้ขออนุญาตเอาเรื่องที่เป็นการถอดบทเรียนมานักเรียนจำ

เรื่องนี้ได้ไหมครับเป็นเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานนั้นเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งซับซ้อนการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์อาจมีหลากหลายวิธีแต่ที่นิยมส่วนนี้เราจะเรียกรวมกันว่าปัญญาสามฐานนอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆด้วยนะเช่นศูนย์หัวก็คือความคิดศูนย์ใจศูนย์ท้องอันนี้คือใช้คำว่าศูนย์นำหน้านะครับศูนย์ที่ไม่ใช่เลขศูนย์แต่ว่าเป็นศูนย์รวมแบบนี้นะครับต่อไปฐานเป็นอะไรบ้างฐานคิดฐานใจฐานกายโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการตั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมว่าจะใช้สิ่งไหนบ่อยๆนะครับทีนี้ปัญญาสามฐานนักเรียนดูในรูปครับเขาแบ่งโดยใช้ฐานอะไรบ้างฐานแรกบนสุดเลยคืออะไรฐานหัวฐานต่อมาครับและฐานสุดท้ายคือ เอาละครับไปดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนักเรียนดูครับฐานหัวคือใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบตั้งคำถามแล้วก็ค้นหาความรู้ฐานใจเป็นอะไรครับถ้าใจก็คือเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ต่อไปฐานกายสามารถเป็นการเข้าใจทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำฉะนั้นฐานหัวเราได้ปฏิบัติไปยังฐานใจเราทำยังและฐานกายแล้วครับวันนี้มีการทำฐานกายไหมก็มีแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดความเหมาะสมนะครับทั้ง3ฐานไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกภาพของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเพียงการที่เราเติบโตมาเรามักจะใช้คุณลักษณะที่เราได้ใช้ผลหรือทำได้ดีซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อใช้สิ่งนั้นซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วอาจทำให้ไม่รู้ตัวแล้วใช้สิ่งเดิมนี้แก้ไขปัญหาอื่นๆซึ่งเมื่อแก้ปัญหา

เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ปฏิบัติใบงานเรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละข้อนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวปลายทางเราฟังเสียงจากนักเรียนต้นทางก่อนนะครับข้อที่1ครับนักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันอ่ะเราได้อะไรครับเนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นซับซ้อนขึ้นต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอะไรบ้างครับจัดทำงานเขียนนำเสนออะไรอีกประเมินอะไรอีกครับได้มีการฝึกตัดสินใจในการทำทักษะต่างๆหน่วยการเรียนรู้กันละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันครับเป็นไงบ้างเรารู้สึกอย่างไรเราได้ความรู้เราได้ฝึกอะไรครับฝึกกระบวนการถ่ายทอดฝึกอะไรครับการพูดนำเสนอซึ่งต้องมีการวางแผนก็จะมีความคล้ายคลึงกับในทักษะข้อที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เป็นห้องต้นทางนะครับปลายทางตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ถ้าใช่นะครับรบกวนตอบให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงช่วงนี้ครับสรุปครับจากการถอดบทเรียนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งใดจากการศึกษาในบทนี้ครับอ่ะได้อะไรบ้างฝึกทักษะการกล้าแสดงออกถ้าเราอายการนำเสนอนั้นเป็นอย่างไรครับก็ล่มทำให้ไม่สามารถสำเร็จเสร็จสิ้นได้หรืออะไรครับฝึกการตัดสินใจในการกล้าที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งนั้นต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้มาถึงช่วงนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูนำเอาคำคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติครับเคยได้ยินไหมครับใช่จะเกิดขึ้นในตอนที่ฝนตกหนักมากๆหรือก่อนฝนตกหนักเคยได้ยินคำนี้ไหมอันตรายด้วยอ่ะลองเดาก่อนคำนี้คำไหนถูกต้องใครคิดว่าเป็นสั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับมีหลายคนเลยนะครับมีหลายคนเลยเอามือลงได้ครับฝั่งสีม่วงครับก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับและคำว่าอัศนีบาทที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับอัศนีบาทเป็นคำนามแปลว่าฟ้าผ่ามีอีกคำที่เขียนก็คืออสุนีบาทก็เขียนฉะนั้นเวลาฟ้าผ่าจะมีคำกำกับว่าอะไรครับอัศนีบาทถ้าเราอาจจะเคยได้ยินเช่นอะไรครับสายอัศนีบาทก็คือเป็นสายฟ้านะครับอันนี้เรียกว่าฟ้าผ่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มีความน่ากลัวและว่าเวลาเราเกิดอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะต้องไม่ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ไปอยู่ในใต้ต้นไม้เพราะว่าบางครั้งมนุษย์เรานั้นมีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์

0: การฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเราได้ฉะนั้นอันตรายไหมครับ
1: อันตราย
0: นะอ่ะในครั้งต่อไปจะขึ้นหน่วยใหม่เป็นการศึกษาเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่1สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างมี PowerPoint ใบความรู้แล้วก็ใบงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับหน่วยนี้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับเอาละครับในครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรก็ต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทานกว่ากระจกธรรมดา
3: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี่นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับขย่าวขย่าวให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้เนี่ยนะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับ
2: สารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับ
3: ขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์เนี่ยแตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:40

15นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตค่ะส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนหรืออธิบายวิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เรื่องการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนกันค่ะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วคะ6ข้อเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อแรกคืออะไรคะ
1: การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2ว่ายังไงแล้วคะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคืออะไรคะมีนักเรียนคนไหนสามารถบอกครูได้ไหมคะการแบ่งครึ่ง
1: ส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให
0: ้เก่งมากค่ะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ข้อที่3คือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ข้อที่4คือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ข้อที่5คือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะซึ่งวันนี้เป็นการนำการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข้อมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์โจทย์ค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม5การสร้างทางเรขาคณิต1ค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกใบกิจกรรมที่กำหนดซึ่งตอนที่1กำหนดส่วนของเส้นตรง AB และมุม DEF ดังรูปค่ะจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม xyz ที่มีขนาดของมุม yxz เท่ากับมุม def และมีด้าน xy เท่ากับด้าน xz เท่ากับ2เท่าของด้าน ab นักเรียนคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดนักเรียนจะต้องสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะอย่างไรคะสร้างรูปสามเหลี่ยม xyz ที่มีด้าน xy และด้าน xz ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab และมีมุม yxz เท่ากับมุม def เรามาดูคำถาม

0: ข้อถัดไปนะคะครูถามว่าสร้างส่วนของเส้นตรง xy ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab ได้อย่างไรคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะได้ยังไงคะตอนนี้มีเพื่อนจะตอบคำถามแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะได้ยังไงคะนักเรียนนั่นก็คือทำยังไงคะสร้างรังสีเส้นหนึ่งแล้วใช้วงเวียนวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นนำมาสร้างส่วนของเส้นตรง XY บนรังสีเส้นนั้นโดยสร้างให้ยาวเท่ากับด้าน AB ต่อกัน2ครั้งค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อได้ส่วนของเส้นตรง xy ที่ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab แล้วจะสร้างส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab ก่อนหรือสร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def ก่อนคะสร้างอะไรก่อนคะตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่2จะตอบคำถามสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสร้างอะไรก่อนคะ
1: สร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def ก่อน
0: สร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def ก่อนเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันเลยค่ะครูถามว่าหลังจากสร้างมุม yxz ให้มีขนาดเท่ากับมุม def แล้วต้องทำอย่างไรคะมีนักเรียนจะตอบคำถามเชิญเลยค่ะทำยังไงคะเรียนคนอื่นดูคำตอบไปพร้อมกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ
2: สร้างด้านประกอบมุม yxz ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งซึ่งคือส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของ ab ครับ
0: ถูกต้องค่ะให้สร้างด้านประกอบมุม yxz อีกด้านหนึ่งซึ่งคือส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab ค่ะนักเรียนคะหลังจากสร้างส่วนของเส้นตรง xz ให้ยาวเป็น2เท่าของด้าน ab ได้อย่างไรคะให้ใช้วงเวียนวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นนำมาสร้างส่วนของเส้นตรง XZ บนรังสีที่เป็นแขนของมุม YXZ อีกเส้นหนึ่งโดยสร้างให้ยาวเท่ากับด้าน AB ต่อกัน2ครั้งค่ะนั้นเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างมีอะไรบ้างคะวงเวียนสันตรงยางลบดินสอโอเคค่ะนั้นเรามาดูขั้นตอนแรกกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากรังสี XK ให้ยาวพอประมาณค่ะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาสร้างรังสี XK กันค่ะครูจะลากรังสี XK ก่อนนะคะนักเรียนคะรังสี XK มีจุดใดเป็นจุดปลายคะจุดโดยที่เราจะกางรัศมีให้ยาวเท่ากับ AB เมื่อนักเรียนได้รัศมียาวเท่ากับ AB แล้วจากนั้นเรามาดูขั้นตอนที่3กันค่ะเราใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ AB เขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี XK ค่ะหากนักเรียนวาง

0: ศูนย์กลางนะคะรัศมีเท่ากับ AB จากนั้นนักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี XK ได้เลยค่ะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดจุดนี้คือจุด Y ค่ะจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง XY ยาวเป็น2เท่าของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรค่ะให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี ED และรังสี EF ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งเลยค่ะจากภาพจะมีจุดตัด2จุดค่ะให้จุดตัดนี้มีชื่อว่าจุด N และจุด M ตามลำดับค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นกำหนดรัศมียาวเท่ากับ EM นักเรียนต้องไปกางวงเวียนให้รัศมียาวเท่ากับ EM ก่อนค่ะนักเรียนกางวงเวียนไปพร้อมครูเลยนะคะได้วงเวียนที่มีรัศมีเท่ากับ EM ยังคะหากนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้ง UV ให้ตัดกับรังสี XK ค่ะนักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะส่วนโค้งนี้มีชื่อว่าส่วนโค้ง UV ค่ะนักเรียนคะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดจุดนี้มีชื่อว่าจุด P ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ NM ค่ะนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ NM กันก่อนค่ะตอนนี้นักเรียนได้วงเวียนที่มีรัศมียาวเท่ากับ NM ยังคะหากนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ NM เมื่อกี้ค่ะเขียนส่วนโค้งให้ตัดส่วนโค้ง UV ค่ะใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดส่วนโค้ง UV จากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุด R ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี XR ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าขนาดของมุม y x r มีขนาดเท่ากับมุม d e f นั่นเองค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะต่อมาให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ a b ค่ะนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ a b กันก่อนค่ะตอนนี้ครูกางวงเวียนได้แล้วนักเรียนได้วงเวียนที่มีรัศมียาวเท่ากับ AB ยังคะหากนักเรียนได้แล้วเรามาดูขั้นตอนถัดไปค่ะให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ AB เ เขียนส่วนโค้ง
1: ค่ะ
0: เรามาดูขั้นตอนถัดไป

นะคะต่อมาให้นักเรียนใช้จุด S เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ AB ซึ่งเมื่อกี้เราได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ AB ไว้แล้ว XR นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดจุดนี้ชื่อว่าจุด Z ค่ะจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง XZ ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง YZ นักเรียนลากไปพร้อมกับครูได้เลยนะคะนักเรียนก็จะได้รูปสามเหลี่ยม X Y Z ที่มีขนาดของมุม Y X Z เท่ากับขนาดของมุม D E F และมีด้าน X Y เท่ากับด้าน X Z และเท่ากับ2เท่าของด้าน AB นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

หากเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะถัดมาครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่5เช่นเดิมค่ะแต่เป็นตอนที่2ค่ะเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่2ครูกำหนดให้A และ B แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดดังรูปค่ะจากนั้นให้นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีด้าน BC ยาวเท่ากับ A หน่วยและด้าน AB เท่ากับด้าน AC เท่ากับ B หน่วยรูปที่ได้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบคำตอบความถูกต้องไปพร้อมกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากรังสี BT ให้ยาวพอประมาณค่ะจากนั้นเรามาดูขั้นตอนที่2กันค่ะให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยนักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยกันก่อนค่ะตอนนี้คุณครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วแล้วนักเรียนล่ะคะนักเรียนได้กางวงเวียนยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยหากนักเรียนได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ A หน่วยแล้วต่อมาให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BT ค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้คือจุด C ค่ะนักเรียนก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรง BC ยาวเท่ากับ A หน่วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะให้นักเรียนใช้จุด B และจุด C เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยนักเรียนคะเราจะมากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ B หน่วยกันก่อนค่ะนักเรียนกลางวงเวียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะให้นักเรียนใช้จุด C เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งค่ะจากภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนี้คือจุด A ค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง AC ค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะเก่งมากค่ะเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องและจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนครูนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อค่ะครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่5ในข้อที่2ต่อค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันค่ะกำหนดจุด P เป็นจุดที่อยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม ABC จงสร้างเส้นตั้งฉากจากจุด P ไปยังด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงคือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดไปตั้งฉากกับเส้นตรงนั้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม6การสร้างทางเรขาคณิต2ค่ะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่1มีสถานการณ์อยู่ว่าสิ่งโตตัวหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งหญ้ามันต้องการเดินไปยังลำธารซึ่งอยู่ด้านหน้าด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดสิ่งโตตัวนี้ต้องเดินไปในทิศทางใดและคิดเป็นระยะทางกี่เมตรก่อนที่จะเริ่มทำใบกิจกรรมเรามาดูภาพจากสถานการณ์กันก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูภาพจากใบกิจกรรมกันค่ะนักเรียนเห็นสิงโตไหมคะที่ตำแหน่งของสิงโตครูจะตั้งชื่อว่าจุด A ค่ะต่อมานักเรียนเห็นลำธารไหมคะ
1: เห็น
0: ค่ะ
1: นำอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในแผนที่มาคำนวณระยะทาง
0: ตอนนี้มีนักเรียนกลุ่มที่4จะตอบคำถามนักเรียนตอบได้เลยค่ะต้องทำอย่างไรคะ
2: นำอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในแผนที่มาคำนวณระยะทางที่สั้นที่สุดที่สิงโตใช้เดินไปลำธารค่ะ
0: ถูกต้องค่ะให้นำมาตราส่วนที่กำหนดให้ในแผนที่มาคำนวณหาระยะทางที่สั้นที่สุดที่สิงโตตัวนี้ใช้เดินไปริมลำธารค่ะนักเรียนคะนักเรียนเริ่มทำใบกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

เรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง BC ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนสามารถสร้างไปพร้อมครูได้เลยนะคะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางตอนนี้ครูได้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นตรง BC ได้เลยค่ะจากภาพจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้น2จุดค่ะครูจะให้จุดตัดนั้นคือจุด D และจุด E ตามลำดับค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปเลยนะคะให้นักเรียนใช้จุด D และจุด E เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกัน1จุดค่ะนักเรียนทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะตอนนี้ครูใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางครูจะเขียนส่วนโค้งแล้วนะคะต่อมาให้นักเรียนใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นให้เขียนส่วนโค้งค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนั้นคือจุด F ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง AFตัดกับเส้นตรง BC ค่ะนักเรียนคะจากภาพจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนั้นคือจุด O ค่ะนักเรียนจะได้ว่ามุม AOB มีขนาดเท่ากับมุมAOC แล้วมีขนาดกี่องศาคะกี่องศาคะนักเรียน90องศาเก่งมากค่ะดังนั้นส่วนของเส้นตรง AO จะตั้งฉากกับเส้นตรง BC ที่จุด O ตามต้องการค่ะนั่นคือส่วนของเส้นตรง AO คือเส้นทางเดินที่สั้นที่สุดเมื่อสิ่งโตที่เดินจากจุด A มายังลำธารนั่นเองค่ะให้นักเรียนวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AO นะคะเพื่อหาระยะห่างระหว่างจุด A กับเส้นตรง BC ค่ะสามารถวัดได้เลยนะคะนักเรียนวัดเพียงคะได้กี่เซนติเมตรคะ3เซนติเมตรนั้นเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะฟากของริมฝั่งแม่น้ำซึ่งริมฝั่งน้ำทั้งสองฝั่งนี้ขนานกันดังรูปแพทต้องการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโดยให้แนวสะพานตั้งฉากกับริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองและอยู่ห่างจากโรงเรียนและโรงพยาบาลเป็นระยะเท่ากันค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากรูปที่กำหนดให้ในใบกิจกรรมจะเห็นว่าจุด A แทนตำแหน่งของโรงเรียนจุด B แทนตำแหน่งของโรงพยาบาลและเส้นตรง AC และเส้นตรง BD เป็นแนวของริมฝั่งแม่น้ำหากต้องการหาตำแหน่งที่จะสร้างสะพานโดยให้แนวสะพานตั้งฉากกับริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองและอยู่ห่างจาก

0: เรียนและโรงพยาบาลเป็นระยะเท่ากันเรียนคิดว่าสะพานนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งใดคะนักเรียนคิดว่าสะพานจะอยู่ที่ตำแหน่งใดคะตอนนี้คำตอบมีหลากหลายเลยนะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยค่ะเรามาดูคำถามถัดไปค่ะถ้าเราแทนสะพานที่สร้างด้วยส่วนของเส้นตรงและสมมุติให้โรงเรียนย้ายมาอยู่ตรงข้ามซึ่งในที่นี้คือจุด x จะได้ว่าโรงเรียนและโรงพยาบาลอยู่ฝั่งเดียวกันนักเรียนคิดว่าจะหาตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลนี้ได้อย่างไรคะหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง xb เก่งมากๆเลยเรามาดูคำถามถัดไปค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดต่อเลยนะคะสร้างจุด x ได้โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อใดคะและสร้างได้อย่างไรคะข้อที่5และข้อที่6โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5สร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง BD และผ่านจุด A หรือใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6โดยสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AC และผ่านจุด A ค่ะเรามาดูคำถามข้อถัดไปค่ะหลังจากสร้างจุด X ได้แล้วจะหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุด X และจุด B โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อใดและสร้างอย่างไรคะใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2โดยสร้างส่วนของเส้นตรง xb แล้วแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง xb ค่ะนักเรียนคะเรามาดูคำถามข้อถัดไปกันค่ะจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง xb คือตำแหน่งที่จะสร้างสะพานสมมุติให้เป็นจุด y จะมีวิธีในการสร้างสะพานอย่างไรคะและใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อไหนคะสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง AC และผ่านจุด Y โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่5หรือการสร้างเส้นตั้งฉากกับเส้นตรง DB และผ่านจุด Y โดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรง AB แล้วหาจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นสร้างเส้นตรงที่ผ่านจุดกึ่งกลางนั้นและตั้งฉากกับแนวของริมฝั่งแม่น้ำค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ครูจะมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะและให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข
0: ้
1: อ
0: ใช่ค่ะนั่นคือการนำความรู้ในเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตทั้ง6ข้อมาใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่ใช้เพียงวงเวียนและสั่นตรงเท่านั้นค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างมุมที่มีขนาดต่างๆสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม7สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ1ใบกิจกรรม8สร้างมุมที่มีขนาดต่างๆ2วงเวียนและสั่นตรงค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาต่างเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทําด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทําหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวาง

0: างไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
1: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
2: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
2: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
2: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
3: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
2: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
2: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
3: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
6: คุณครู
0: นี่พวกเราล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
3: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
1: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
3: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV

0: รณีทั้งหมดจึงเท่ากับ
1: 90ครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ผมมีเรื่องอยากปรึกษาอาจารย์ครับ
0: จัดมา
1: อาจารย์ครับจำนวนตัวเลขพาลินโดมเนี่ยครับถ้ามันเป็น n หลักเราจะหามาอย่างไรครับ
0: สิ่งแรกเลยนะที่เราควรจะต้องทำคือแบ่งกรณีโดยกรณีแรก n เป็นจำนวนคู่ซึ่งหมายความว่าอะไรครับ n เขียนอยู่ในรูป 2k ได้ส่วนแรกเป็น k หลัก
1: ครับ
0: อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็น
1: อีก k หลักครับ
0: จำนวนเลขพาลินโดม n หลักเมื่อ n เป็นจำนวนคู่ได้เท่าไหร่ครับ
1: 9คูณ10ยกกำลัง k ลบ1ครับ
0: เปลี่ยน k อยู่ในรูป n ให้หน่อยครับจาก n เท่ากับ 2k เราจึงได้ k เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: n ส่วน2ครับ
0: เคนครับ
1: ครับ
0: เมื่อตะกี้ผมได้พิจารณาในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่แล้วดังนั้นเราเหลือกรณีอะไรเอ่ย
1: n เป็นจำนวนคี่ครับ
0: แต่มันมีจำนวนคี่ตัวนึงที่คิดแตกต่างไปจากตัวอื่นก็คือเมื่อ n เป็น1จำได้ไหมครับจำนวนเลขพาลินโดม1หลักมีทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: 10ตัวครับ
0: ดังนั้นในกรณีที่3จะเป็นจำนวนหลักเป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า1นั่นเองงั้นก็เป็น3 5 7 9ไปเรื่อยๆซึ่งเรารู้มาว่าถ้าเป็นจำนวนคี่จะอยู่ในรูปอะไรครับ
1: 2k บวก1ครับ
0: อาจารย์ก็เลยจะเขียน k หลักชุดแรก
1: ครับ
0: k หลักเป็นตัว
1: และมีเพิ่มตรงกลางอีก1
0: ตัวตรงกลางนี่เลือกได้กี่แบบ
1: 10แบบเลยครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เป็นอะไรก็ได
0: ้โดยสรุปครับเคนจำนวนเลขพาลินโดม n หลักเมื่อ n เป็นจำนวนคี่ที่มากกว่า1มีได้ทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: 9คูณ10ยกกำลัง k ครับ
0: ในกรณีนี้ n เท่ากับ 2k บวก1ดังนั้น k เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: n ลบ1ส่วน2ครับ
0: แทนค่าลงไปครับเสร็จเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยพาลินโดมยังปรากฏในวันด้วยนะครับ
1: วันพาลินโดมหน้าตาเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์วันพาลินโดมก็เหมือนพาลินโดมตัวอื่นนะครับคืออ่านจากหน้าไปหลังเหมือนกับหลังไปหน้าจะเป็นอยู่ในเดือนกันยายนปีนี้ละ
1: กันยายนปีนี
0: ้โดยปกติเขาเขียนวันที่เนี่ยตามแบบฝรั่งเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนครับ
1: เดือน
0: วันแล้วก็ปีคริสตศักราชวันที่10กันยายนคริสตศักราช2019
1: อู้เป็นพาลินโดม
0: ใช่ครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับว่าวันพาลินโดมในแต่ละปีจะมีทั้งหมด10วันด้วยกันผมบอกไปแล้ว1วันเหลืออีก9วันไปตามดูกันเอง
1: ใครตอบถูกนะครับมีรางวัลให้ครับอาจารย์จะซื้อให้ครับ
0: ไม่ครับ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตี

ีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะมาอยู่ที่ภายในวิหารของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าภายในวิหารแห่งนี้นะคะทั้งฝาผนังรวมถึงต้นเสาเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามค่ะแต่ว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่นี่มีความสําคัญอย่างไรบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมกองโบราณคดีกรมศิลปากรค่ะคุณเกศรอินขำนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่โก้นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่โก้คะอยากจะถามเลยล่ะค่ะว่าจิตรกรรมฝาผนังที่นี่เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: กรรมฝาผนังจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่วิหารหลวงวัดสุทัศน
0: ์ค่ะ
1: ทุกที่ในประเทศไทยมีความสำคัญมีคุณค่าเหมือนกันหมดเพราะว่าจิตรกรรมพวกนี้เป็นจิตรกรรมที่ผ่านการเวลาผ่านบอกเล่าเรื่องราวในภาพหนึ่งวิถีชุมชนวิถีชีวิตของชาวบ้านของคนที่อยู่ในนั้นอาคารบ้านเรือนแม่น้ำลำคลองหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมต่างๆซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องราวของจิตรกรรมซึ่งเราจะมองเห็นผ่านภาพเหล่านี
0: ้พี่โก้คะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะจุดเด่นอยู่ตรงไหนบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างคะ
1: ค่ะสำหรับในจิตรกรรมในพระวิ

0: วสุทัศน์เนี่ยจริงๆแล้วถามว่าเด่นทุกช่องท
1: ุ
0: กผนังทุกคนที่จะมาเนี่ยอยากมาดูช่องของเปรตวสุทัศน
1: ์
0: ซึ่งใช่จะไปอยู่ในเสาต้นที่4อยู่ข้างบนสุดเพราะฉะนั้นค่ะบอกว่าทุกคนอยากจะมาดูเปรตวสุทัศน
1: ์
0: มาดูได้ที่ผนังช่องที่4ส่วนเรื่องราวของกิจกรรมเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เสาก็จะเป็นชาดกแต่ละตอนก็จะมีหลายเรื่องปนกันเยอะแยะมากมายความสง่างามของตัวอาคารความงดงามของกิจกรรมซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการดูแลในการรักษาแล้วก็มันจะได้สืบทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจะบอกได้ว่าจิตกรรมเนี่ยมันมีความบอบบางความเสียหายความชำรุดมันเกิดขึ้นง่าย
1: ค่ะแล้วที่วัดเสนาสนารามที่พระนครศรีอยุธยาล่ะคะจิตกรรมฝาผนังเด่นด้านไหนคะ
0: จิตกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดเสนาสนารามจะเป็นเรื่องราวของประเพณีพระราชพิธี12เดือ นซึ่งถ้าผนังด้านหน้าถ้าทุกใครได้คนได้ไปเห็นก็จะเป็นรูปของรัชกาลที่4ทั้ง2กล้องซึ่งเป็นภาพเสมือนจริงซ
1: ึ
0: ่งใช่อันนี้เป็นภาพสำคัญมากอยากให้ทุกคนได้ไปชมซึ่งที่นั่นเสียหายค่อนข้างวิกฤตเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปี54
1: ค่ะ
0: แล้วก็เกิดความชื้นผนังชั้นสีโป่งพองเราได้ไปดำเนินการดามคือปกป้องด้วยการ
1: ทำเบื้องต้นไว้ก่อน
0: ใช่ไหมคะคือผนึกภาพเพื่อที่จะกดให้สีไม่ให้มันร่วงลงมาที่พื้นภารกิจของกลุ่มอนุรักษ์จิตกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุรักษ์แล้วต่อเติมภาพได้ทุกที่
1: เนี่ยกำลังจะถามค่ะเพราะว่าอย่างเรากลับมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้นะคะเราจะเห็นว่าบางจุดก็จะมีภาพที่เต็มฝาผนังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าบางจุดก็จะมีภาพที่ดูแล้วเอ๊ะหลุดล่อนๆไปเอ๊ะยังไม่เติมหรือยังไง
0: จริงๆแล้วภารกิจของการอนุรักษ์จิตกรรมเนี่ยเราจะไม่มีการเติมต่อเติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
1: ็
0: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย
1: ์
0: ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต่ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
1: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โกเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรอนันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นอันเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมเวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการ
1: ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานและสร้างวิทยากรแก่นำจิตอาสาตามโครงการร่วมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างถูกต้องสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยผู้เข้าร่วมโครงการ345คนจากจิตอาสาอำเภอละ15คนร่วมอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ความสำคัญและความหมายของดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การขึ้นรูปและประกอบดอกไม้การตกแต่งและเก็บรายละเอียดไปจนถึงเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งนี้ทางจังหวัดค่ะได้เลือกดอกดารารัตน์เป็นรูปแบบในการฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ร่วมตั้งจุดหรือฐานการเรียนรู้รวบรวมและจัดเตรียมดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปอันเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกพื้นที่
0: วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาวาระสำคัญนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังโครงการเดิมนั้นจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับพร้อมวาระลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมโดยต้องจับตารายละเอียดของโครงการหลังการประชุมวันนี้เวลา 12:30 นก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT to HD ของเราด้วยครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: หรือว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเวลา 12:30 นที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของตึกไทยคู่ฟ้าอีกวาระสำคัญก็คือการพิจารณาการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยบัตรคนจนปี2569เพิ่มเติมโดยเป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ในวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันนี้ส่วนบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดเมืองใหม่เขตนครยะลานั้นแม้จะเป็นช่วงของปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าปริมาณผู้คนอาจเบาบางลงไปบ้างแต่ว่าภาพรวมบริเวณโซนอาหารทะเลทั้งปลากุ้งนะครับปลาหมึกผักสดรวมไปถึงร้านขายของชำที่เข้าร่วมโครงการก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่อง
1: ผมก็มี2คนได้ไหมกับแฟนคนหนึ่งก็วันหนึ่งก็600อ่ะ600กว่าบาทลดได้เยอะเลยครับ
0: กว่าในช่วงที่ไม่มีโครงการเข้ามาสนับสนุน
2: มีโครงการก็คือดีขึ้นจากแต่ก่อนนะคะถ้าไม่มีโครงการก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคนแบบจะน้อยลงยิ่งแบบโครงการเข้ามาก็ยิ่งดีค่ะใช่ถึงแม้มันคนไม่เยอะแต่ว่าก็ดีจากที่แต่ก่อนใช่อันนี้เพิ่มอีก2เดือนใช่ไหมก็ยิ่งดีค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างก็ดีค่ะเราก็จะได้แบบเพิ่มลูกค้าใช่เพิ่มลูกค้าขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะได้มาซื้อปลาพอน้ำมันขึ้นนี่ขึ้นตลอดเลยไม่มีลงใช่ขึ้นทุกอย่างปลาก็ขึ้นซื้อไม่เยอะจากแต่ก่อนก็ซื้อโลนึงใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนก็เป็นครึ่งกิโลแล้วก็ยิ่งมีโครงการนี้ก็ซื้อมากขึ้นอะค่ะใช่ต่อเนื่องตลอดเลย
3: ส่วนคดีทุจริตเงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของมูลนิธิหวันโชติค่ะที่อดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดตั้งนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็เรียกกรรมการมูลนิธิมาสอบแล้ว5ปากด้วยกันและล่าสุดค่ะก็มีการออกหมายเรียกป๋องสุพรรณค่ะเซียนพระชื่อดังเข้ามาให้ข้อมูลหลังจากที่พบนะคะว่าเป็นหนึ่งในกรรมการเจ้าตัวเองยืนยันบอกว่าไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินค่ะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามออกหมายเรียกค่ะนายเสมืองยิ้มงามหรือว่าป๋องสุพรรณเซียนพระรุ่นใหญ่ชื่อดังในวงการพระเครื่องให้เดินทางเข้าพบในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติที่จะตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประเด็นที่ว่ามีบทบาทหน้าที่การดำเนินงานอย่างไรรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางมูลนิธิเพื่อประกอบสำนวนแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุกผาสวรรค์ผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าพนักงานสอบสวนค่ะเรียกป๋องสวรรค์มาสอบในฐานะพยานเนื่องจากว่ามีชื่ออยู่ในมูลนิธิตั้งแต่มีการจัดตั้งคือเมื่อปี2568หน้าที่ในการดูแลวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากจึงจำเป็นจะต้องเรียกเข้ามาสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามูลนิธิหวันโชติมีกรรมการรวม7คนสอบปากคำไปแล้ว5ปากค่ะทั้งหมดให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดียืนยันนะคะตำรวจมีข้อมูลเรื่องของเส้นเงินของมูลนิธิแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะที่ป๋องสุพรรณเปิดเผยทางโทรศัพท์ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินของมูลนิธิคนที่สั่งจ่ายได้ก็มีแค่อดีตเจ้าอาวาสเลขาและกรรมการอีกคนหนึ่งโดยเงินมูลนิธิก็ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนค่ะพร้อมยอมรับนะคะว่าตนเองในศรัทธาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดมาโดยตลอดก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังกับเหตุที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ป๋องสุพรรณเองก็โพสต์ข้อความและภาพยืนยันบอกว่าไม่เคยรับเงินจากวัดค่ะมีแต่ถวายเงินแล้วก็จะมีลักษณะของรูปภาพที่เป็นทองคำ1กิโลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะที่เจ้าตัวมีการโพสต์ลงในเพจ Facebook ส่วนตัวยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไปวัดด้วยใจศรัทธาสร้างกุศลช่วยเหลือศาสนาทำด้วยใจบริสุทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าการทำบุญเนี่ยอยู่ที่ศรัทธาและความตั้งใจจริงแม้ว่าจะน้อยหรือมากก็มีคุณค่าที่เท่ากันค่ะ
0: อากาศในบ้านเราในช่วงนี้ฝนยังคงตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทีเดียวนะครับซึ่งจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้หลายจังหวัดกับได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเส้นทางสัญจรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สถานการณ์ดินถล่มบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านนั้นภาพจากดาวเทียมก็ตรวจพบความเสียหายตอนนี้ขยายวงกว้างกว่า12ไร่

0: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนวจิสดากลับได้เปิดภาพจากดาวเทียมTOS 2นะครับซึ่งบันทึกภาพไว้เมื่อวันที่20กันยายน2569เห็นขอบเขตของดินถล่มขนาดใหญ่บริเวณใกล้กับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ประมาณ12ไร่ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพบร่องรอยแตกและรอยแยกของอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นสัญญาณเบื้องต้นว่าดินยังคงมีการเคลื่อนตัวอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงก็คือโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่ที่เป็นดินทรายแป้งและก็หินดินด่านส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยข้อมูลแผนที่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีวิทยาระบุว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับปานกลางถึงสูงมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพบว่าภายในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วนั้นมีร่องรอยของดินถล่มหลายจุดโดยเริ่มเกิดมาตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2568และก็มีการขยายตัวต่อเนื่องจากเดิมประมาณ2เมตรเป็นประมาณ100เมตร
1: ไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำที่2ก็ระดมกำลังกว่า10นายค่ะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจอำเภอลาดยาวเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าของประชาชนแหล่งน้ำป่าจากเทือกเขาแม่วงอำเภอแม่วงล้นคลองสาธารณะแล้วก็ไหลป่าเข้าสู่พื้นที่ลาดต่ำส่งผลให้มีน้ำเอ่อท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนในหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางแนวทางป้องกันแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2นะครับเราได้ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วนะครับอัตราการสูบอยู่ที่ 1,620 ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับมาติดตั้งครับเพื่อสูบระบายน้ำให้ทางเทศบาลคาดว่าเราจะดำเนินการสูบน้ำได้เนี่ยแล้วก็ช่วยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับผม
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะฝนที่ตกหนักหลายวันประกอบกับมีมวล น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรไหลบ่าลงมาสมทบในแม่น้ำแควตากแดดส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เคยแห้งขอดค่ะกลับมาสูงขึ้นจนเต็มลำน้ำอย่างรวดเร็วทางโครงการชลประทานอุทัยธานีได้บริหารจัดการน้ำเพื่อกักเก็บเอาไว้สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิดนายกฤษดาข้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำเขื่อนวังร่มเกล้ายกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนการเร่งระบายน้ำดังกล่าวนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสะแก่สูงขึ้นและมีน้ำไหลเชี่ยวจากการตรวจสอบที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่บริเวณวัดอุโปสถารามหรือว่าวัดโบสถ์ค่ะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นเกือบเสมอระดับตลิ่งแล้วส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเรือนแพและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลาให้เข้าชิดริมฝั่งป้องกันการกีดขวางทางน้ำส่วนพื้นที่ริมฝั่งบริเวณตราดริมน้ำยังคงสามารถรับมือสถานการณ์ได้เนื่องจากมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวนอกจากนี้ค่ะทางโครงการชลประทานอุทัยธานีจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำหากมีมวลน้ำป่าไหลมาท่าโดยเมื่อเวลา 5:00 น.นะคะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 1,601 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลางจังหวัดอุทัยธานี140ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะพื้นที่ริมน้ำที่จะได้รับผลกระทบนะคะอันนี้ฝากเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกบ้านที่อยู่ติดริมน้ำควรย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มเปราะบางค่ะให้แจ้งอปท.หรือว่าสายด่วนปภ.1784เพื่อให้การช่วยเหลือค่ะ
0: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยครับว่าในช่วงวันที่29กันยายนที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ150ถึง200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50ถึง100

0: 50เซนติเมตรในพื้นที่บริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนอกจากนี้ยังมีอีก10จังหวัดภาคกลางที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและหากมีแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นให้จังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมในการรับมือ
1: ยังเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้ออกประกาศเตือนฉบับที่5ค่ะเรื่องในการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่22-26กันยายนนี้พื้นที่เสี่ยงยกตัวอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่อำเภอศพเมยอำเภอแม่เสรียงและอำเภอขุนยวมจังหวัดตากค่ะที่อำเภออุ้มผางอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอเนินมะปรางอำเภอชาติตระการและอำเภอวังทองส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่อำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลบบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองม่วงจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดรวมถึงกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอบางบ่อส่วนภาคใต้จังหวัดระนองค่ะที่อำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาที่อำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะเดาจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอระแงะอำเภอสุขีรินและอำเภอสุไหงโกลกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นที่บริเวณแม่น้ำเมยน้ำยวมแล้วก็ลำน้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วสักครู่ครับ

0: ียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
2: มักจอยไปกันเถอะ
1: เจ้าไปพูด
3: ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
4: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
3: ดีมากเลย
5: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเริ่มขึ้นหน่วยใหม่นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อหาในการเรียนอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลเคยได้ยินไหมคำนี้เคยได้ยินไหมคะตามจริงเราเรียนเรื่องนี้มาตั้งแต่ประถมแล้วถูกต้องไหมคะเนาะแต่ว่าอาจดิจิทัลในด้านใดบ้างช่วยกันตอบเลยช่วยกันตอบเลยสืบหาข้อมูลในการเรียนอะไรอีกการศึกษาทำอะไรบ้างก่อนหน้านี้เราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานในรายวิชาอื่นๆบ้างไหม
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช้ทำอะไรบ้าง
1: สืบค้นข้อมูล
0: สืบค้นข้อมูล
1: ทำงาน
0: เพื่อนบอกว่าใช้ในวิชาอะไรนะคะโลกเกี่ยวกับโลกใช่ไหมวิชาอะไรคะสังคมมีอะไรอีกวิชาประวัติใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช้วิทยาศาสตร์ล่ะ
1: ใช
0: ่ใช่แสดงว่านักเรียนก็ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเนาะมีด้านอื่นๆอีกไหมเพื่อนบอกว่าด้านการติดต่อ

0: ติดต่อยังไงล่ะใช้ยังไงล่ะ
1: ติ ดต่อคนที่อยู่ระยะไกล
0: ติดต่อเพื่อนที่เพื่อนพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมเนาะที่ทำไมคะอาจจะอยู่ไกลจากเรานะคะผ่านทางอะไรแอปพลิเคชันต่างๆใช่ไหมคะสั่งอาหารอย่างนี้ข่าวสารนะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะแสดงว่าทำไมคะเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยหลากหลายเลยถูกต้องไหมคะเนาะโอเคนะทีนี้มาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะใกล้ตัวเรามากนะอันนี้ก็คืออะไรคะเป็นลักษณะแบบภัยคุกคามถูกต้องไหมแล้วนักเรียนคิดว่าเป็นภัยต่อสังคมยังไงอ่ะมาทำให้เกิดอะไรทำให้เสียทรัพย์ใช่ไหมคะสุขภาพจิตเราแย่ไหม
1: แย
0: ่ yeah, นะคะแล้วก็ทำไมคะมีผลเรื่องการทำร้ายร่างกายกันเนี้ยมีผลต่ออะไรสังคมไหมคะมีนะครูเคยเห็นตามข่าวทีวีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำไมคะเวลานักเรียนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต้องระวังไหมเนี่ยต้องระวังไหมคะต้องระวังนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูก็จะมีแนวปฏิบัตินะมาให้นักเรียนเนี่ยลองดูนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกก็คืออธิบายวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวความเป็นส่วนตัวและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะข้อนี้สำคัญมากเลยนะต่อมานะคะอภิปรายผลกระทบแนวทางป้องกันและวิธีการแก้ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต่อมานะคะข้อที่3ปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะวันนี้เราจะต้องทำไมร่วมกันทำงานนะคะสถานการณ์เนี่ยที่ครูมีให้เนี่ยนักเรียนอาจจะทำไมคะแบ่งหน้าที่กันก็ได้นะในชั่วโมงนี้ต้องส่งงานให้ตรงเวลาแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกนะคะภัยคุกคามทางไอทีครูเรียกง่ายๆว่าเป็นไอทีแล้วกันเนาะดีไหมจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะปัจจุบันนะคะการใช้งาน IT นะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยเหมือนที่นักเรียนบอกอะว่าทำอะไรคะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะคะแทบจะทำไมตั้งแต่ตื่นนอนแทบจะทำไมเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรคะ
1: เ
0: ทคโนโลยีหรือว่าอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นนอนจริงไหมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วใช่ไหมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วเช็คอะไรคะเช็คข้อความเช็คอินบ็อกซ์ต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าหน้าฟีดต่างๆอ่านข่าวอ่านข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งทำไมคะเราสามารถใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารนะคะการเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็วนะการทำธุรกรรมทางการเงินเคยใช้ไหมเนี่ยธุรกรรมทางการเงินเวลานักเรียนจ่ายเงินที่โรงอาหารใช่ไหมหรือว่าไปทำไมคะตามร้านค้าต่างๆนะปัจจุบันนี้ก็ทำไมคะสแกนอะไร
1: QR
0: code นี่อันนี้ก็ถือว่าทำไมคะถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังนะก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูมีข้อเตือนด้วยนะคะแต่ทำไมคะก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เราเรียกว่าอะไรฮะมิจฉาชีพครูเรียกว่ามิจฉาชีพแล้วกันหรือว่าพวกอาชญากรรมไซเบอร์นะคะนักเรียนนะคะนำประโยชน์เหล่านี้มาก่อปัญหากับผู้ใช้งานก็คือพวกเรานั่นแหละนะคะเราจึงเรียนรู้การใช้งานให้ปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูการหลอกลวงนะการหลอกลวงมีจุดประสงค์นะคะเพื่อหวังประโยชน์ทางการเงินหรือว่าหลอกลวงเพื่ออะไรคะฮะเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการผ่านทางโปรแกรมแชทอีเมลนะนักเรียนสังเกตว่าทำไมบางครั้งบางทีเนี่ยมีลิงก์ให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนเล่นเกมอะมันจะชอบมีลิงก์แปลกๆโผล่ขึ้นมาจริงไหมให้เรากรอกอะไรบางครั้งเป็นให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนหรืออะไรคะเลขบัตรเครดิตนะบางทีเราไม่ได้มีบัตรเครดิตใช่ไหมเรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไปเอาเลขของอะไรผู้ปกครองมาแบบนี้นะคะทำให้ทำไมคะข้อมูลรั่วไหลอันนี้เป็นอะไรคะเป็นการที่เราเปิดช่องโหว่ให้ทำไมพวกอาชญากรอาชญากรรมพวกไซเบอร์ใช่ไหมเข้ามาโจมตีเราได้นะคะนักเรียนหรือจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์เพจปลอมเยอะไหมปัจจุบันนี้ร้านค้าปลอมๆเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะอยู่ในแอปพลิเคชันอะไรก็ตามนะคะนักเรียนบางทีส่งของไม่ตรงปกมีไห
1: ม
0: มีหรือแม้กระทั่งอะไรเขามีข้อมูลของเราส่งอะไรมาก็ไม่รู้มาเก็บปลายทางเก็บเงินปลายทางเรานะคะอันนี้มีข่าวเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะคะหรือว่าทาง

0: สิ่งที่เราพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยถือว่าทำไมเป็นความลับไหมของเราอะเป็นนะแต่พวกนี้ทำไมคะเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากเรานะแล้วก็ทำไมคะทำให้ผู้ถูกละเมิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเสียสิทธิ์หรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวนะคะอาจเกิดความไม่สบายใจและมีการเผยแพร่ข้อมูลอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะหรือบางครั้งเนี่ยทำไมคะเขาเอาข้อมูลเราไปแบ็กเมย์ใช่ไหมคะบางทีเอาไปตัดต่อเอาไปเพิ่มเติมข้อมูลแบบนี้ก็มีนะคะเพื่ออะไรล่ะการแกล้งผู้อื่นบนสังคมสื่อสังคมนะคะเคยไหมเนี่ยห้องนี้มีใครตัดต่อรูปแล้วเอาไปแกล้งเพื่อนมีไหมทำนะคะต่อมาเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นอะไรคะอาจจะเป็นสื่อลามกอนาจารนะการเชิญชวนกันให้ร่วมเล่นพนันออนไลน์เจอบ่อยไหมแบบนี้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะข่าวปลอมการกระทำผิดที่อะไรคะการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมนะคะเช่นอะไรคะเชิญชวนให้เล่นพนันฟุตบอลออนไลน์นี่มีอะไรอีกคะนำเสนอเนื้อหารุนแรงจดหมายลูกโซ่ใช้ถ้อยคำรุนแรงส่งต่อไป9ฉบับแล้วคุณจะโชคดีเคยเจอไหม
1: เคย
0: เออนะต้องพิจารณาเนื้อหาให้ดีการส่งต่อข่าวปลอมแบบนี้เป็นต้นนะต้องระวังนะคะการใช้โปรแกรมทำลายผู้อื่นนี่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคะมันแวร์มันแวร์ก็คือไวรัสคอมพิวเตอร์นั่นเองบางทีเราใช้อะไรคะใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์นะใช้อยู่ดีๆทำไมอยู่ดีๆหน้าจอค้างแล้วก็ขึ้นมาว่าทำไมคะถ้าต้องการอะไรปลดล็อกระบบให้ใส่อะไรข้อมูลส่วนตัวดังนี้แบบนี้ก็ถือว่าทำไมคะเป็นการใช้โปรแกรมทำลายผู้อื่นนะคะเป็นการนำโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยเจตนาร้ายนะทำให้เกิดความเสียหายด้านข้อมูลระบบแล้วก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำไมมีอะไรแปลกๆขึ้นมาทางหน้าจอเราไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามนักเรียนจะต้องทำไมพิจารณาให้ดีอย่าพึ่งทำไมตื่นตระหนกตกใจแล้วก็ก่อข้อมูลไปโดยที่ทำไมไม่ปรึกษานะคะคนรอบข้างต้องระวังให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูแนวทางการใช้ไอทีอย่างปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าภัยการใช้ไอทีและอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการอยู่ตลอดเวลาเราควรป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการคุกคามเหล่านี้ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีนะคะเรามาดูหนทางแรกเลยนะหรือว่าวิธีแรกนะคะดาวน์โหลดโปรแกรมนักเรียนดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะคะอยู่ในใบความรู้นะคะผังนี้นะอยู่ในใบความรู้นะคะมีอะไรบ้าง1ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะเราไม่รู้เลยว่าทำไมคะโปรแกรมที่เขาให้ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเนี่ยอาจจะเป็นอะไรโปรแกรมที่เอาไว้ละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของเราก็ได้จริงไหมหรืออาจจะเป็นมันแวร์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเจตนาร้ายๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำไมข้อนี้สำคัญเลยจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆเนี่ยผ่านผู้พัฒนาโดยตรงเท่านั้นนะคะต่อมาไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นี่พวกเราทำไมบางทีทำไมคะเราคิดว่ามันฟรีใช่ไหมเราก็ไปดาวน์โหลดมาใช้งานแต่ตามจริงแล้วผิดไหมคะ
1: ผ
0: ิดนะนักเรียนนะมีผลต่อทั้งตัวเราแล้วก็ทำไมคะเจ้าของผลงานด้วยนะคะต่อมาตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมออันนี้ข้อนี้ครูเชื่อว่าพวกเราเนี่ยตั้งรหัสผ่านได้ดีอยู่แล้วบางทีดีจนทำไมคะ
1: ล
0: ืมของตัวเองใช่ไหมแต่มันจะมีหลักการตั้งของมันอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาที่เขาจะให้ตั้งรหัสผ่านเขาจะมีข้อกำหนดใช่ไหมคะต้องเป็นตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ต้องมีอะไรต้องมีเลขใช่ไหมคะห้ามซ้ำกับอะไรยูเซอร์ด้านบนแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมาสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์จากอุปกรณ์อื่นนะคะสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะคะพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนคลิกนะคะติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วก็มันแวร์และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลอื่นหรือกรอกในลิงก์ที่

0: ไม่น่าเชื่อถืออันนี้ก็คือแนวปฏิบัติทั่วไปนะคะแนวปฏิบัติทั่วไปแต่อย่าลืมว่าทำไมคะปัจจุบันนี้นักเรียนภัยคุกคามนะคะที่มาอยู่ในอะไรเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำไมคะเขาก็ทำไมพัฒนาวิธีการใช่ไหมเราเคยได้ยินแบบไหนมาบ้างเป็นลักษณะแบบไหนมาบ้างคะมีไหมมีไหมคะนี่เรามาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกอันนี้ครูนะคะเอามาให้นักเรียนดูเป็นอินโฟกราฟิกของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประเทศไทยของกระทรวงดิจิทัลนะเขาบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดเราจะเห็นตลอดเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่รับบริจาคเขาจะมีอะไรคะเวลาเขาจะมีโพสต์ใช่ไหมเป็นในสื่อออนไลน์อันตรายที่ต้องเสี่ยงหนึ่งคืออะไรคะข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลเช่นอะไรคะ
1: ช
0: ื่อนามสกุลเลขที่บัญชีนะคะต่อมาคืออะไรสองใช้ปลอมแปลงหลักฐานในการนำภาพสลิปไปตัดต่อแบบนี้ก็ได้นะต่อมาคืออะไรคะหลอกลวงผู้อื่นโดยสวมรอยเป็นเจ้าของสลิปนะคะอันนี้ก็คือที่มาจากมูลนิธิรามาธิบดีนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำไมต้องระวังนะคะครูเห็นนะบางทีอ่ะโพสต์บริจาค1โพสต์ถูกต้องไหมคะด้านล่างทำไมสลิปเป็นร้อยเลยทีนี้มิจฉาชีพทำไมคะใช้วิธีการเซฟรูปภาพไปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมบางทีเขาก็ทำไมคะต่อให้เราจะฆ่าชื่อไม่เห็นชื่อถูกต้องไหมคะเขาก็ตามทำไมคะไปทางยูเซอร์ของเราไปสืบจนรู้ว่าทำไมคะเราเนี่ยชื่อจริงนามสกุลอะไรนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะต่อมาอันนี้เจอบ่อยมากแล้วก็ออกข่าวในทีวีบ่อยมากๆนะคะเขาบอกว่าอะไรคะระวัง3เล่ห์ลวงที่มิจฉาชีพใช้หลอกผู้สูงวัยอันนี้เอาไปเตือนหรือเอาไปทำไมคะให้ความรู้กับบุคคลที่บ้านได้ไหมได้นะฟังให้ดีนะคะมีอะไรบ้าง1แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานรัฐนี่ควบคุมโทรศัพท์ให้โอนเงินเคยได้ยินข่าวไหมเคยได้ยินข่าวไหมคะเนาะออกข่าวทีวีบ่อยๆเลยนะอะไรอีกวิดีโอคอลปลอมเป็นตำรวจปลอมนี่เป็นตำรวจปลอมเลยยูนิฟอร์มมาเต็มเลยใช่ไหมมาจากสน.นั้นสน.นี้บางทีทำไมคะผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเขาตกใจไหมแบบนี้ตกใจนะคะอาจจะทำไมอาจจะไม่ได้ทันได้ระวังต่อมาทำไมคะหลอกผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วให้ลงทุนออนไลน์แล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขามีฐานข้อมูลของเรานะคะเพราะว่าทำไมคะบางทีเขาก็ไปรับซื้อมาจากสถานที่ต่างๆนะที่ประสงค์ไม่ดีนักเรียนแล้วเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาทำไมคะมาเกาะมาสร้างเป็นภัยคุกคามนะคะต่อมานี่อันนี้ก็เห็นบ่อยนะคะวิธีจับสังเกตกลลวงมิจฉาชีพหลอกลงทุนนะเคยเห็นไหมบางทีโพสต์หางานใช่ไหมคะโพสต์หางานหรือโพสต์ให้ทำงานหรือว่าโพสต์ให้ร่วมลงทุนแบบนี้เป็นต้นมีอะไรบ้างล่ะแอบอ้างเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะคะอะไรอีกคะชวนลงทุนระยะสั้นผลตอบแทนสูงนี่ต้องระวังแล้วถ้าเข้า2ข้อนี้นะต่อมาพาเข้ากลุ่มแชทที่มีหน้าม้านี่หน้าม้าก็จะมีหน้าที่ของเขาทำอะไรคะเกี้ยกล่อมใช่ไหมแล้วก็ทำไมคะทำเหมือนแบบได้จริงๆนะอะไรแบบนี้ต่อมาคืออะไรคะชวนให้เพิ่มเงินแล้วก็ลงทุนเรื่อยๆนะคะไม่สามารถตรวจสอบธุรกิจได้นะคะบัญชีที่ใช้มักเป็นบัญชีม้ารู้จักบัญชีม้าไหมรู้จักไหมคะไม่รู้จักหรอบัญชีม้าคืออะไรคะบัญชีที่เขาจ้างให้เราเปิดนะถ้าสมมุติว่ามีใครที่ทำไมคะมาจ้างให้เราเปิดบัญชีเพื่อทำไมคะเขาจะเลขบัญชีกับหน้าบุ๊กแบงค์เราไปห้ามทำเด็ดขาดผิดกฎหมายนะคะพวกนี้เอาไปใช้ในกรณีที่ทำไมเป็นมิจฉาชีพออนไลน์ทั้งสิ้นนะคะต้องระวังนะนักเรียนนะต่อมาวิธีรับมือฉบับไม่ตื่นตูมนะเมื่อเผลอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยนะถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆมีแอปพลิเคชันให้เราอัปเดตนะคะหรือว่าทำไมให้

0: ดาวน์โหลดใช้งานน่ะนักเรียนถ้าสมมุตินักเรียนเอกใจแล้วต้องทำอะไรอันดับแรกต้องรีบปิดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเนาะหรือว่าปิดเครื่องทันทีเลยเพื่อทำไมคะไม่ให้มิจฉาชีพเนี่ยรีโมทเครื่องของเรานะคะถ้าปิดไม่ได้ล่ะทำยังไงเขาบอกว่าต้องถอดแบตออกเข้าใจไหมคะเออให้กระแสไฟฟ้ามันทำไมหายไปเลยให้ไม่มีอะไรไม่ให้มีแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องไม่ทำงานต้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะต่อมาทำไมคะอันที่สองคือนำเครื่องไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะคะสามติดต่อธนาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกโอนเงินออกจากบัญชีและสี่สุดท้ายเลยคืออะไรเราจะต้องเก็บภาพหลักฐานสำหรับแจ้งความนะคะต้องรู้เท่าทันนะนักเรียนวันนี้สมมุติว่าครูบอกเราเตือนเราเรื่องนี้เชื่อไหมว่ามิจฉาชีพหรือว่าพวกอาชญากรไซเบอร์ต่างๆนักเรียนพรุ่งนี้เขาก็จะไปหาวิธีใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคะเราต้องอัปเดตข้อมูลของตนเองตลอดเวลานะคะว่ามีวิธีการไหนบ้างนะคะต้องระวังนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะสื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อะไรคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะคะเขาจะมีวิธีการเตือนเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนักเรียนอาจจะทำไมคะเซฟวิธีการแล้วก็ส่งต่อให้บุคคลภายในครอบครัวก็ได้นะคะถือว่าทำไมคะช่วยกันนะคะต้องระวังไว้นะอ่ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะมาบอกแนวทางการตั้งรหัสนิดหน่อยก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะแนวทางการตั้งรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยตามจริงนักเรียนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าทำไมคะครูอยากจะเน้นย้ำให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะการกำหนดรหัสผ่านนะคะเป็นวิธีการตรวจสอบตัวตนที่นิยมมากที่สุดนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่ง่ายและค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับวิธีอื่นนะคะสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการกำหนดรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยนะคะจะมีดังนี้นะอันแรกเลยคือเป็นไปตามเงื่อนของระบบที่ใช้งานนะคะนักเรียนจะต้องดูเงื่อนไขก่อนที่จะตั้งรหัสใช่ไหมคะเช่นเขาบอกว่าอะไรจะต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ต้องมีอะไรตัวเลขหรือทำไมห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือทำไมคะต้องตั้งให้ทั้งหมดกี่ตัวอักษรแบบนี้เป็นต้นต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเนาะมีอะไรบ้างล่ะเห็นไหมที่ครูบอกเลยประกอบไปด้วยตัวอักษรใหญ่ตัวอักษรเล็กนะคะตัวเลขและสัญลักษณ์นะจดจำได้ง่ายและยากต่อการคาดเดาคือตัวเราจดจำได้ง่ายไม่ใช่ตั้งมั่วๆไปนะสุดท้ายแล้วทำไมคะจำไม่ได้พวกเราจะมีปัญหาคือทำไมบางทีตั้งยาวมากเลยแล้วทำไมคะจำได้ไหมจำไม่ได้นะจำไว้เลยว่าเราตัวเราเองต้องจดจำง่ายและยากต่อการคาดเดานะคะหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นอะไรชื่ออะไรชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดนะเบอร์โทรนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะรหัสประจำตัวนักเรียนแบบนี้นะคะบางทีก็ทำไมคะไม่ควรใช้เพราะว่าทำไมเพื่อนทั้งห้องรู้ไหมรู้นะบางทีเบอร์โทรเพื่อนก็รู้ใช่ไหมคะเนาะต้องเป็นเรื่องส่วนตัวของเรานะคะต่อมาหลีกเลี่ยงคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมนะคะอาจจะเป็นแบบคีย์เวิร์ดที่เขาทำไมฮิตแบบนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าคำที่แบบกำลังฮิตอยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยทำให้คาดเดาง่ายต่อมาใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันในแต่ละระบบอย่าใช้อะไรคะสมมุติว่านักเรียนมีหลายแอคเคาท์ถูกต้องไหมหลายแพลตฟอร์มนักเรียนใช้รหัสเดียวกันหมดเลยถ้าสมมุติว่ามิจฉาชีพเจาะรหัสนักเรียนได้1แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เหลือเป็นยังไงโดนหมดเลยทีนี้จบเลยไหมคะจบเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะต้องระวังให้ดีนะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะแนวทางในการปฏิบัติใช่ไหมคะเมื่อทำไมใช้ไอทีอย่างปลอดภัยแล้วก็ทำไมรู้ตัวอย่างไปหรือยังเมื่อสักครู่นี้ รู้แล้วนะเป็นตัวอย่างที่อัปเดตมากที่สุดเลยนะตอนนี้นะคะครูหามาให้นะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่17เรื่องภัยคุกคามทางไอทีนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาหรือยังทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเอาขึ้นมาหรือยังคะ
1: เอา
0: ขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วนะเขียนชื่อหรือยัง
1: เขียนแล้ว
0: เขียนแล้วนะนะคะทีนี้ฟังให้ดีนะคะให้นักเรียนสุ่มจับสถานการณ์เพื่อประกอบกิจกรรมที่17นะคะแต่ละกลุ่มฟังให้ดีนะครูแจกสถานการณ์ให้แล้วเพราะฉะนั้นทำไมคะในกลุ่มเนี่ยนักเรียนสุ่มแจกกันได้เลยนักเรียนจะได้กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกันในกลุ่มใช่ไหมคะซ้ำกันไหมไหนมีกลุ่มไหนซ้ำกันมีไหมคะไม่มีนะเดี๋ยวรอปลายทางนะสุ่มจับสถานการณ์สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อสุ่มจับสถานการณ์แล้วฟังให้ดีนะขอเช็คหน่อยครูขอรีเช็คหน่อยเร็วๆใครที่ได้สถานการณ์ที่1ยกมือเลยนักเรียนจะต้องรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเองได้สถานการณ์อะไรนะคะสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่2ใครได้คะสถานการณ์ที่2มีคนเดียวเองเหรอสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่4ใครได้คะกระจายกันนะต่อมาสถานการณ์ที่5ใครได้สถานการณ์ที่5สถานการณ์ที่6ใครคะโอเคสถานการณ์ที่7ใครคะคนเดียวเองเหรอได้คนเดียวเองเหรออ่ะ2 คน 2 คนสถานการณ์ที่8โอเคต่อไปสถานการณ์ที่9ใครคะอยู่ด้านหลังนะสถานการณ์ที่10ใครได้คะโอเคครบแสดงว่านักเรียนได้สถานการณ์ที่ทําไมหลากหลายนะสถานการณ์ที่หลากหลายเลยนะคะโอเคทีนี้พอได้สถานการณ์แล้วได้ทํายังไงล่ะฟังให้ดีนะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ที่ได้รับแล้วช่วยกันอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้ฟังคำสั่งให้ดีนะคะ 1 คือสถานการณ์ที่ได้รับ 2 สถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรบ้าง 3 ทำไมคะวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหานะคะ 4 การป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะอยู่ในใบกิจกรรมนะคะโดยที่ทำไมคะนักเรียนตอนที่เรียนทำกิจกรรมนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในใบความรู้ที่10นะคะเรื่องภัยคุกคามทางไอทีนะคะและใบความรู้ที่11แนวทางการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ใบความรู้ที่ว่าให้นักเรียนสืบค้นเพิ่มเติมระหว่างทำกิจกรรมนะคะนะให้นักเรียนเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนสัก2คนละกันนะนำเสนอสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นักเรียนสถานการณ์มีทั้งหมด10สถานการณ์นะคะเยอะมากเลยนะคะอาจจะทำไมคะนำเสนอได้ไม่ทุกสถานการณ์นะคะเดี๋ยวครูขอกลุ่ม2นะคะขอตัวแทนสัก1คนนะคะฮะ2คนเหรอแต่ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยไงนะนะคะอ่ะเดี๋ยวให้สถานการณ์ที่ชื่อว่าอะไรนะไพลินอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะนี้กลุ่ม2 1คนนะคะแล้วก็ขอกลุ่ม6นะคะกลุ่ม6ใครจะเป็นตัวแทนคัดเลือกมาได้เลยนะนะคะโอเคไหมคะให้เวลาเตรียมตัวนะคะให้เวลาเตรียมตัวตอนนี้ก็ให้เดี๋ยวให้กลุ่ม2นำเสนอคำตอบก่อนโอเคไหมคะนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะคะยืดตัวตรงยืดตัวตรงยืดตัวตรงทุกคนวางปากกานะคะวางปากกาก่อนนะนะคะใครที่ได้สถานการณ์เดียวกับเพื่อนนักเรียนลองดูคำตอบสิว่าเรามีแนวความคิดหรือว่าวิเคราะห์เหมือนกับเพื่อนหรือไม่นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมคำตอบนักเร
1: ีย
0: น
1: ไม่นะครับเป็นภัยคุกคามครับเนื่องจากเป็นโปรแกรมทำลายผู้อื่นครับหรือมันแวร์เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นด้วยเจตนาร้ายครับทำให้ข้อมูลเสียหายครับวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหานะครับ 1. ปิด Wi-Fi หรือปิดเครื่อง 2. โหลดแอปพลิเคชัน

0: จากผู้พัฒนาโดยตรงครับ3ปรึกษาผู้ปกครองหรือว่าคุณครูครับการปกขออภัยครับการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากผู้พัฒนาโดยตรงครับแล้วก็พิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ก่อนที่จะดาวน์โหลดครับ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากอันนี้เป็นตัวแทนสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะ
2: สถานการณ
1: ์ที่5ไหนใครได้สถานการณ์ที่5บ้างยกมือสิเป็นยังไงบ้างคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนไหมโอ้น้องถือว่าทำไมคะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเลยต่อไปตัวแทนกลุ่มที่6ค่ะบอกสถานการณ์ด้วยนะคะว่าสถานการณ์ที่เท่าไหร
3: ่สถานการณ์ที่ได้รับนะคะคือสถานการณ์ที่6ค่ะอีเมลฉบับ1แจ้งมาว่าสมคิดได้รับเงินรางวัลจากธนาคารแห่งหนึ่งเมื่อกดลิงก์เข้าไปหน้าล็อกอินของธนาคารเมื่อกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคอมพิวเตอร์ก็ค้างหลังจากนั้นอีกประมาณ1ชั่วโมงเงินในบัญชีของสมคิดก็ถูกถอนออกไปจนหมดสถานการณ์ที่ได้รับเป็นภัยคุกคามหรือไม่อย่างไรเป็นภัยคุกคามเพราะเป็นการหลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินผ่านการกดลิงก์ไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้กดลิงก์และกรอกข้อมูลวิธีการแก้ไขเมื่อพบปัญหาตรวจสอบให้แน่ชัดไม่หลงเชื่อในทันทีไม่กดลิงก์ดังกล่าวหากสงสัยว่าได้รับเงินรางวัลจริงๆให้ไปตรวจสอบกับทางธนาคารการป้องกันหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นหรือกรอกในลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือพิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนคลิกติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์และอัปเดตอย่างสม่ำเสมอตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอค่ะ
1: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะใครได้สถานการณ์ที่6ใครได้สถานการณ์ที่6คะเป็นยังไงบ้างเหมือนเพื่อนไหมคล้ายๆกันนะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วแต่วิธีการของนักเรียนใช่ไหมคะวันนี้ขอชื่นชมเลยนะคะจากการที่ครูเดินสังเกตนักเรียนนะแต่ละกลุ่มนักเรียนก็มีการอภิปรายร่วมกันถึงสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับนะคะแล้วก็วิเคราะห์นะคะสถานการณ์ที่เรียนได้ไปด้วยนะจากนั้นยังทำไมมีคำถามครูด้วยดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคำถามชวนคิดนะท้ายกิจกรรมแล้วนะคะทุกคนหันหน้ามาเร็วๆหันหน้ามานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางฟังคำถามให้ดีนะเดี๋ยวตบมือดังๆให้เพื่อนเลยนะ
4: ครับ1นะครับสแกนไวรัสก่อนเปิดไฟล์ครับ2ตั้งรหัสให้ปลอดภัยครับ3ก็คือไม่ใส่ข้อมูลของตัวเราให้กับคนอื่นครับ
1: ตอบคล่องแบบนี้แสดงว่าเราเคยพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: นะต้องระวังให้ดีนะคะนะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเมื่อกี้นี้ยกมือทำหน้าตาอ้อนวอนอยากตอบมากเลยเชิญเลยค่ะ
5: ไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นรู้ค่ะแล้วก็ไม่กดลิงก์ที่ไม่มีความปลอดภัยค่ะ
1: ไม่อันดับแรกเลยถ้าสมมุติว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมนะอีกรอบนึง
5: ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้คนอื่นค่ะ
1: ถือว่าสำคัญไหมคะข้อนี
5: ้สำคัญ
1: มากนะถ้าเราไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะนักเรียนนะเขาก็ทำไมคะอาจจะเข้าถึงข้อมูลของเราไม่ได้แล้วก็อาจจะทำไมคะไม่สามารถทำเป็นภัยคุกคามต่อเราได้นะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะตามหลักแล้วนะคะตามหลักแล้วนะก็จะมีวิธีการป้องกันได้หลากหลายวิธีนะนักเรียนจะต้องหมั่นอัปเดตข้อมูลนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทำไมมิจฉาชีพมันทำไมเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนต้องทำไมหมั่นอัปเดตความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการใช้งานไอทีอย่างปลอดภัยตลอดเวลานะคะทีนี้มาสรุปแนวคำตอบนะคะได้แก่อะไรปกป้องข้อมูลส่วนตัวใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติตรวจสอบข้อมูลก่อน

0: แชร์นะคะรับผิดชอบต่อสังคมไม่แกล้งออนไลน์เคารพสิทธิผู้อื่นนะคะโอเคเก่งมากนะคะเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะในชั่วโมงที่2นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะนักเรียนปลายทางฟังให้ดีนะใบความรู้ที่12เรื่องการใช้ที่การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะข้อที่2นะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะโอเคไหมคะวันนี้ใครมีคำถามไหมไม่มีนะคะถ้าไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: Hello.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากบาดการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหายาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสานธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหายาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2อย่างคือกระบวนเรือพยุหายาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหายาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหายาตราชลมาศเป็นหนึ่งในโบราณราชประเพณีของไทยที่ยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือพระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับนักเรียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งที่1และครั้งที่2นะครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเล่าเหตุการณ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการสรุปสาระจากการอ่านใบความรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้2แสดงความสัมพันธ์ของพุทธ
2: บูชาค่ะ
1: วันมาครับบูชามีวันอะไรอีกไหมครับ
2: วันวิสาขบูชาค่ะ
1: วันวิสาขบูชาอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนมีใครจะเสริมอีกไหมครับเมื่อกี้เห็นกลุ่ม2ยกมือ
2: วันมาคบูชาค่ะ
1: วันมาคบูชาอ่ะนั่งลงครับมีใครคิดว่าเป็นวันอื่นไหมแสดงว่าในห้องเชื่อว่าเป็นวันมาฆบูชาเอ้าเรามาตรวจคำตอบไปด้วยกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทาง2ภาษาวกเหล่านั้น

0: ้นล้วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า3ครับพระสาวกเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและ4ครับวันที่ประชุมกันเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือเดือน3ในวันมาฆะบูชานั่นเองนะครับเอาล่ะครับผ่านไป1วันแล้วอ่ะต่อไปพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางเลือกแผ่นป้ายครับอันนี้ให้กลุ่ม6เลือกก่อนหมายเลข5เหมือนเดิมกลุ่ม2ครับลุกขึ้นตอบเลย
1: วันวิสาขบูชาครับ
0: วันวิสาขบูชาอ่ะนั่งลงครับมีใครคิดว่าเป็นวันอื่นไหมอ่ะแสดงว่าในนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นวันวิสาขบูชานั้นเรามาตรวจนะครับตรวจสอบกันเลยว่าเป็นวันวิสาขบูชาจริงไหมวันวิสาขบูชาเนี่ยต้องมีความสำคัญอย่างไรนะเราระลึกถึงเหตุการณ์อะไรครับประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดังนั้นในรูปนี้ต้องมีรูปเหตุการณ์อะไรครับทั้ง3เหตุการณ์เลยทั้งประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตอนนี้เรามาตรวจสอบกันว่ามีครบไหมอันนี้คือตรัสรู้อันนี้คือประสูติและนี่คือปรินิพพานปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับแล้วทีนี้เรารู้ไหมครับว่าวันวิสาขบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่วันเพ็ญกลางเดือนวิสาขหรือเดือน6นั่นเองนะครับอย่างที่เราพูดไปครับวันวิสาขบูชาเป็นชื่อของพิธีบูชาและการทำบุญในวันเพ็ญกลางเดือนวิสาขหรือเดือน6นะครับเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันพระพุทธนะครับเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็คือประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเกิดในวันเดียวกันแต่คนละปีนะครับแต่เกิดในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นะครับเอาละครับต่อมากลุ่ม2นะครับเลือกแผ่นป้ายไหนครับ6อุ้ยกลุ่ม3จะตอบใช่ไหมครับลุกขึ้นตอบเลยครับ
2: วันอัฐมีบูชาครับ
0: อัฐมีบูชาทำไมถึงคิดว่าเป็นวันอัฐมีบูชาทำไมเห็นรูปแค่นี้แล้วคิดว่าเป็นวันอัฐมีบูชาเลยลูก
2: เป็นภาพเหมือนเคยเห็นครับคุ้นๆแล้วก็ได้ยินผ่านตามาครับ
0: นั่งลงครับนักเรียนคนอื่นล่ะคิดว่าเป็นวันอื่นไหมไม่นะน่าจะเป็นวันอัฐมีบูชาเรามาตรวจสอบคำตอบของเพื่อนกันเลยว่าถูกต้องไหมนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยวันอัฐมีบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่แรม8ค่ำเดือน6เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์อะไรนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์พระพุทธเจ้าปรินิพพานความสำคัญของวันอัฐมีบูชาสำคัญอย่างไรกลุ่ม6ยกมือครับลุกขึ้นตอบเลย
2: เป็นวันระลึกถึงงานถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับ

รบมือให้เพื่อนหน่อยครับวันอัฐมีบูชาเป็นชื่อพิธีบูชาและการทำบุญในวันที่8หลังจากวันวิสาขะก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนะครับเป็นวันระลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระบรมสรีระของพระพุทธเจ้า

0: กลุ่ม5ยกมือก่อนครับ
1: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: วันอาสาฬหบูชาอ่ะนั่งลงได้ครับแล้วยังคิดว่าเพื่อนตอบถูกไหมอ่ะเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับถูกต้องไหมครับถูกต้องนี่ก็คือวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรลูกอ่ะกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6วันนี้กลุ่ม6เก่งมากเลย
2: มีความสำคัญเพราะปรากฏเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3อย่างคือ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก 2. เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก 3. เป็นวันที่มีครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน8ค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับเก่งมากเลยทั้งกลุ่ม5และกลุ่ม6เนาะกลุ่ม5ตอบว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาและกลุ่ม6ก็ได้อธิบายความสำคัญของวันนี้เพิ่มนะครับก็คือวันอาสาฬหบูชาหรือ5เนี่ยได้ฟังทำครั้งนี้แล้วคนที่ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกวันนี้จึงเรียกว่าวันพระสงฆ์นะครับและวันนี้ครับเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกก็คือทำไมครับเกิดมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและมีพระสงฆ์นะครับเป็นวันเพ็ญเดือน8นะครับเอาละครับอ่ะกลุ่ม5เลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข5กลุ่ม1ครับกลุ่ม1เห็นแล้วตอบได้ทันทีเลย
3: วันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษาทำไมถึงตอบว่าวันเข้าพรรษาเพราะเห็นอะไรเอ่ย
3: เห็นสังฆทาน
0: สังฆทานกับเทียนใช่ไหมครับอ้าวนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือนี่เลยครับวันเข้าพรรษาหนึ่งสัญลักษณ์ของวันเข้าพรรษาคือการถวายเทียนพรรษานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้วันเข้าพรรษาสำคัญอย่างไรใครตอบได้บ้างสำคัญอย่างไรครับเอากลุ่ม6เหมือนเดิมเก่งมากอ่ะตอบเลยครับลูก
2: คือการอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอด3เดือนในฤดูฝนค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนะครับวันเข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ของพระสงฆ์ตลอด3เดือนในฤดูฝนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยพระภิกษุต้องอยู่ประจำวัดที่วัดใดวัดหนึ่งตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับมีระยะเวลา3เดือนก็คือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญน่าจะครบทุกวันแล้วไหมลูกเหลือวันอะไรอีก
4: ออกพรรษา
0: ออกพรรษาก็คือตรงกับวันที่เท่าไหร่นะวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับก็คือเป็นวันออกพรรษานะครับเอาละพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตอนนี้วันนี้เราจะมีอุปกรณ์

0: ก่อนใช้ในการเล่นเกมคือไม้ถูกผิดนะครับไม้ถูกผิดเนี่ยครูจะให้ไม้ถูกแทนคำว่าใช่ไม้ผิดแทนคำว่าไม่เพราะกิจกรรมในวันนี้เราจะเล่นกิจกรรมใช่หรือไม่อ้าวถ้าใช่ให้ยกไม้ไหนยกมือขึ้นยกไม้ไหนครับถ้าใช่แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะยกไม้ไหนทีนี้เก่งมากวางไม้ไว้เลยครับวางไม้ไว้นะครูจะมีคำถามถามนักเรียนแล้วให้นักเรียนตอบว่าใช่หรือไม่เป็นคำถามเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพร้อมหรือยังครับพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยคำถามแรกนะครับวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่หรือไม่ตอนนี้มีทั้งใช่และไม่ใช่ชูสูงๆทวนคำถามอีกหนึ่งรอบวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกใช่หรือไม่ตอบ
1: ไม
0: ่คำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกคืออาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทำไมครับแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งกว้างขวางขององค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลใช่หรือไม่ยกไม้ครับยกเลยยกไม้เดียวยกไม้เดียวเอาคำตอบเดียวคำตอบก็คือใช่นะครับเพราะองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลนะครับเอาละครับต่อมาตั้งใจฟังคำถามนะวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีณป่าอิสิปปตนมฤคทายวันใช่หรือไม่ใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะเป็นการแสดงปฐมเทศนาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันจุดสังเกตง่ายๆถ้าเวลาเราทายภาพถ้าเราอยากรู้ว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับการแสดงปฐมเทศนาเนี่ยจะมีรูปสัตว์ชนิดหนึ่งที่มักจะอยู่ในภาพนั้นเสมอคือกวางเก่งมากนะครับเก่งมากเลยนะครับเพราะกวางเนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเอาละครับคำถามต่อไปเลยนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้ววันวิสาขบูชาเป็นวันที่ปรากฏเหตุการณ์สำคัญตามประวัติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาตรงในวันเดียวกันใช่หรือไม่วันวิสาขบูชานะ ยกไม้สูงๆเลยครับคำตอบก็คือ

ใช่เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมาตรงในวันเดียวกันคือวันวิสาขะบูชาคือวันขึ้น15ค่ําเดือน6แต่ทั้ง3เหตุการณ์เกิดคนละปีนะครับเกิดคนละปีอะไรอ้าวตั้งสติอ้าววางไม้คำถามต่อไปเลยนะครับถามว่าหลักคำที่สำคัญในวันวิสาขบูชาคือโอวาทปาติโมกถูกไหมยกไม้ได้เลยครับว้าวคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะโอวาทปาติโมกข์ทรงแสดงในวันมาฆบูชานะครับอ่ะเอาละครับต่อมาวันเข้าพรรษาถูกต้อง 100% ถูกต้องนะครับเพราะวันเข้าพรรษากำหนดคือวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับเป็นวันออกพรรษาต่อมาครับในวันเข้าพรรษาจะนิยมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนถูกไหมครับยกไม้เลยถูกไหมครับถูกนะครับเพราะในวันเข้าพรรษาจะนิยมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีตักบาตรเทโวใช่หรือไม่ใช่ไหมยกไม้ครับคำตอบคือใช่นะครับเพราะหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีตักบาตรเทโวนะครับต่อมาการประวรณาคือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวแก่กันจะทำทุกวันธรรมสวนะถูกไหมการประวรณานะยกไม้ครับสรุปใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ใช่เพราะการประวรณาธรรมในวันเก่งมากนะครับไม่ใช่ครับเพราะการประวรณาจะกระทำหลังออกพรรษาคือช่วงเข้าพรรษาพระสงฆ์จะอยู่ด้วยกันตั้งกี่เดือน3เดือนนะครับเมื่อหลังออกพรรษาแล้วก็มีการอนุญาตให้มีการประวรณาก็คือการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันนะครับนะครับวันนี้ระลึกถึงในวันสำคัญชื่อว่าวันอาสาฬหบูชาเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาละครับทีนี้ครูจะมีใบความรู้ที่3นะครับเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และจดบันทึกลงไปในใบงานที่6นะครับชื่อว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจดบันทึกลงไปเลยครับจากการทำกิจกรรม

แล้วจะมีการปฏิบัติตนยังไงครับไปวัดทำบุญตักบาตรมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับไปวัดทำบุญตักบาตรไหว้พระฟังธรรมและอะไรนะเวียนเทียนนะครับนอกจากนี้อาจจะมีการรักษาศีลนะครับก็ได้นะครับระหว่างวันนะครับก็คือจะมีการทำบุญตักบาตรเมื่อตักบาตรเสร็จก็กวดน้ำแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับนำอาหารไปถวายที่วัดรับศีลไปเวียนเทียนที่วัดฟังธรรมเทศนาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาและแผ่เมตตาให้แก่สัมภสัตนะครับนี่คือกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆมีวันไหนบ้างเวียนเทียนมีวันไหนที่เราเวียนเทียนบ้างครับมีวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาตรัสรู้ปรินิพพานพร้อมบอกชื่อวันสำคัญเหตุการณ์สำคัญตรงกับวันอะไรพร้อมทั้งบอกการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธลงมือทำได้ครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทำใบงานนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมดชั่วโมงนะครับครูจะรวบรวมนะครับใบงานนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนักเรียนด้วยทั้ง2ใบงานนะครับใช่ไหมครับมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเช่นวันที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานคือวันอะไรครับวันวิสาขบูชาการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกคือวันอะไรครับวันอะไรเอ่ยแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกคือวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบทั้ง3นะครับครบทั้ง3เลยก็มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็คือเกิดพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นนะครับอ่ะต่อมามีวันอะไรอีกวันเข้าพรรษานะครับที่ให้พระสงฆ์จำวัดกี่เดือน3เดือนหลังจากวันเข้าพรรษาแล้วก็เป็นวันออกพรรษาหลังออกพรรษา1วันจะมีประเพณีคือตักบาตรเทโวนะครับมีวันไหนอีกนะวันมาฆบูชามาฆบูชาเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นกี่เหตุการณ์4เหตุการณ์เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตนะครับตามเหตุการณ์นักเรียนอย่าลืมไปเรียงในใบงานนะครับว่าวันสำคัญแต่ละวันเนี่ยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พุทธประวัติใดนะครับต่อมานะครับในวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนกันนะครับก็คือเรื่องชาดกนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่8เรื่องชาดกนะครับดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนรู้คำว่าเคาร
2: พนิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ประหลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับ

คราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับก็เป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่ค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปสักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์นี่แตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองไปแล้วนะ
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิไม่ชนะเลย
2: ก็เกือบแพ้
3: เกือบแพ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
3: ว
0: ่
1: าเขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เรา
4: Nice to meet you.
5: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
6: My name is Shogo.
0: Shogo.
6: Hi.
0: เอาหมดจะมีเกม on tour เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: Are you ready?
1: Yay!
0: Let's go!
7: ออกทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
8: I have heard that in Japan has very fast train
9: and
8: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเน
9: ี่
8: ย
9: ชิงคังเซน
8: ใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
10: really you have to go
7: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
8: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
7: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
11: ดูมาร์เก็ตฮันติง
0: ตามล่าของในตลาดสด
7: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่เด็กใบ้ลูกทัวหาแต่การสื่อสารระหว่างไก่เด็กและลูกทัวชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่น

0: ช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
1: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดี
2: อะไร
1: วะพร้อม
3: มั้ยปึ๊บพร้อม
1: ๆเรียบร้อย just 1 minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
4: It seems to be the ball and have a red color when you taste it
1: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับมันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
5: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก not too large but small เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
0: แหมพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
1: ้ What do we call this
6: So fish
1: yeah และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
5: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
1: โจ้ไอ้ไอ้โอเค
6: ก็ได้
1: หนึ่งนาทีครับ
6: โอเค
1: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
7: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างงี้แล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไปให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
8: โอเค it's a fish and
1: fish
8: and we love to eat with ส้มตำ
1: ส้มตำ
8: ส้มตำ eat with ส้มตำ
1: you know ส้มตำ
8: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smelly Taste not good.
1: Hey, Thai people love
7: som-tam.
1: it.
7: But
8: Thai people love to eat with som tam.
1: Yeah, fish.
8: Fish. Eat with som tam. Min.
1: Yeah. 10, 9, 8.
8: Eat with som tam.
1: 7,
8: som tam. 6, 5, 4,
1: 3, fish. 2, fish. 1, done. Thumbs up.
9: Okay.
1: You know what it is?
9: Fish. Sometimes.
1: Smell that?
9: Smell, yeah.
1: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
7: ชอบที่สุดคือชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบ

0: นี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมามาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two three intersectionGo straight. Go straight. Go straight. Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross. Cross. Cross the road. Cross the road.ไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละone two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two threeเร็ว one two three ได้ไหมไม่ได้ได้ไหม one two three one two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two threeOkay, restaurant.
1: Restaurant.
0: Restaurant. Okay. ต่อไปผู้ชาย one two three. ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two threeพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two three museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good

0: เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชายโอ้ 1 2 3ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน1 2 3 1 2 3 เอาไหม1 2 3 1 2 3 Post Office ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเอาไหมลูกPolice station.
1: Police station.
0: Very good. ต่อไปผู้ชายค่ะ One two three.
1: Bank.
0: ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่ Bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน1 2 3อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน1 2 3 barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ1 2 3
1: library
0: very good ต่อไป bus อะไร
1: bus station
0: bus station ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอก1 2 3ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ของมีหนูใครสองอนัทลองเปิดดูสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลาลา
0: บายบายชาลาลาลาแต่

พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะบายบายชาลาลาลาสองรอบนะทำท่าด้วยstand up stand up พร้อมกัน stand up อ้าว 1 2 3 bye

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Bang, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Baozi Kiao in Banggezhou District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ ใช่น้องตังไหมครับใช่ครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับ ปั๊มปั๊ม Postcard ใครเป็นเจ้าของ Postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น Postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โห เราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับ วาดเอง
0: สวยมาก สุดยอด แล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตตยาครับ
0: แล้วอีก 2 คนอยู่นู่น คือใคร
1: เป็น น้องหยวนกับน้องเพนนีครับ
0: ช่วยเรียกด้วยนะครับ
1: เพนนีหยวน
0: เฮ้ยเพนนี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ น้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู่
0: ถ่ายนกอยู่เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับ Teacher Greg ก็อยากเจอนกตัวนี้เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม Bird Watching หรือว่าการดูนกนะครับ แล้ววันนี้จะพา Teacher ไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับ เดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ
3: Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of bird watching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics.
0: Ah, what a beautiful day. เด็กๆอยู่กับธรรมชาติ ทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับ ก็เลยเข้ามาถึงตอนนี้
0: แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกัน แล้วน้องหยวนครับ
2: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ เช่นเอาคำง่ายๆนะครับ คำว่าธรรมชาติ
1: Nature
0: เก่งมากนะครับ แล้วอีกหนึ่งคำก็คือ เอาคำง่ายๆนก
2: Bird
0: ครับ คำสุดท้ายก็คือการดูนก ใช้คำว่าอะไรดีครับ
2: Bird watching
0: เก่งมาก ธรรมชาติก็มีหลายประเด็น ชอบด้านไหนครับ เช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
0: Penny
2: ชอบป่า
0: Forest Woods Sticks เยอะแยะ แล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
2: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: นั่นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
2: ชอบชะนีครับ
0: นั่นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับ ทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่ารู้สึกสงสัย แล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
0: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
0: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นกอะไรบินไม่ได้
1: นกกระจอกเทศในประเทศไทยไม่มีครับ
0: เก่งมาก นกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich
2: ostrich
0: แล้วจะมีอีก 2 ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: kiwi bird
0: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับ เป็นชื่อนก kiwi bird และอีก 1 ตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวเหมือนว่ายน้ำเก่งมาก
2: เพนกวิน
0: Penny เก่งมาก แล้วเห็นน้อง Penny ก็มีอะไรในมือครับ
2: กล้องในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: camera มีแค่ 2 พยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้เนาะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับชอบถ่ายป่าถ่ายวิวอ๋อแบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
2: ใช่หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
2: ช้าง
0: ช้างจริงเหรอ

0: โอ้
1: กระทิง
0: กระทิง
1: ลิง
0: ลิงโอ้เยอะมากช้างภาษาอังกฤษว่า
1: elephant
0: very good กระทิงคำนี้คือ bull
1: bull
0: และลิงไม่อยากแจ๊กMonkey, well done. Now bird watching หรือว่าการดูนกหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับแต่ยากรู้ถ้าเราจะ bird watching แบบจริงจังต้องดูอย่างไรครับ
2: สังเกตลักษณะเด่นครับแล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
0: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
2: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาวมีสีตรงอกแบบนี้ครับ
0: ครับแล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
2: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
0: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับคำว่าปากภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: mouth
0: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่สองหางใช้คำว่า tail แล้วปีกรู้จักคำนี้หรือเปล่า
1: wing
0: เก่งมากหยวนสุดยอด wing ขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: เป
0: ็
2: นนก
0: แ
2: ต่นทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
0: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชุกเก็ตว่าใช้mouth ได้มั้ย
2: จริงๆสําหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
0: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่า bill ใช่มั้ยแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ beak okay, แล้วอีก1คําที่น่ารู้นะคือหาง
1: tail
0: ถูกมั้ยครับตัง
2: คร
0: ับอะไรครับตัวนี
2: ้อันนี้นกแต่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทํารังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คําว่า field ใช่แล้วนะครับ field
2: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
0: โอ้ตัวนี้แบบขายาวมากเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
1: leg
0: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
2: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
0: โอ
2: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่ตามหน้าดินนะครับ
0: แล้วคำว่าหัวเราจะใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้ไหม
2: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
0: โอ้ crown เหมือนมงกุฎน้องเพนี่ครับถ้าทีเตอร์เกรกก็อยากดูนกแบบจริงๆต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: กล้องสองตาก
0: ล้องสองตาใช้คำว่า binoculars
1: binoculars
0: ใช่แล้วนะและ5แปลว่า2ครับอะไรอีกน้องเพนี่เตรียมอะไรบ้าง
1: กล้องถ่ายภาพ
0: กล้องถ่ายภาพ camera
1: เ
0: สียงดีครับเก่งมาก
1: มีเสื้อกันฝน
0: เสื้อกันฝนคือ
1: raincoat
0: หรือจะเรียกว่า
1: rain jacket
0: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
1: ้ก็มีไม้เท้า
0: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane หรือมีคำอื่นด้วยนะ walking stick
1: walking
0: ไงต้องไหนครับ
2: ก็เปิดกล้องนะฮะ
0: ครับ
2: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
0: โ
2: อ้เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: หินใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
2: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลามืดๆครับ
0: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
2: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
0: นี่จะเรียกว่าTripod แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
2: 3
0: เพราะมีอะไรครับ
2: 3ขา
0: ถูกครับ tripod โอเคตั้งเลยนะครับเอ๊ะน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับสูงถึง90องศาม
2: ุมองศา
0: ฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
2: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
0: อ๋อโอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
2: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
0: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ได
2: ้สังเกตครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
0: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
1: นั่น
0: อ
2: ยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในดงรกๆหน่อย
0: อ๋อเห็นแล้ว
2: ได้ไหมครับ
0: ออกมาโอเคจ้ะโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ที่จะยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทีเตรกไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
2: ที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
0: นกประจำถิ่นใช้คำว่า local bird
1: resident bird
0: native bird

0: Bird.
1: ใช่แล้วนะครับเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบนึงก็คือนก
2: อพยพ
1: อพยพย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird
0: migratory
1: นี่มี2แบบที่นี่ใช่มั้ยครับ
3: หลักๆก็3พวกก็นกอพยพมาทำรังวางไข่นกอพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกอพยพผ่าน
1: แล้วที่จะก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
3: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
1: ครับ
3: มาเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
1: โอเค Not only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Tan Yuan and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find. บรรยากาศดีดีนะครับเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจกก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอพยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
3: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี่คร
1: ับ
3: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นๆบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
1: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
3: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
1: อ๋อมันรอบๆประเทศไทยหลายที
3: ่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
1: อีก2คำที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า route
3: path
1: และอีก1คำที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คำว่า
3: rest stop
1: ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีป้ายด้วยนกในบังกะเจ้านะครับ birds in บังกะเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะครับ
3: ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากของกรุงเทพครับ
1: ที่เจ๊เคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung
3: green
1: lung ใช่แล้วนะครับแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
3: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
1: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
3: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
1: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
3: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,000 กว่า
1: ถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
3: ที่เชเกย์ครับเดี๋ยวผมขอ1ภาพจากที่เชเกย์ที่ดีที่สุดนะครับ
1: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
3: ไทนกครับ
1: โอเคทีเจเกรกจะตั้งใจถ่ายรูปนะคร
3: ับ ก็งดใช้เสียงด้วยนะ
1: Sure and learning about birds and the environment all at the same time it's no wonder that many people become enamored with this activity which is peaceful relaxing and refreshing if you get the chance you should definitely go bird watching with your friends again โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้างน้องเพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกนะครับที่ทีจิโก้เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
3: bird nest
1: เก่งมาก oh what is this
0: flower
1: ดอกไม้ did you get any animals no animals แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
0: ตลอดห้าหน
1: ูชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
0: ตอนนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
1: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติตัง What about you What did you get Whoa นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
3: นกเป้าคอสีม่วงครับ
1: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
3: ทำรังครับ
1: อ๋อ building the nestทีเจอร์ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
0: อยาก
1: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
3: ่นกเขาใหญ
1: ่ครับ cool เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช่ได้หรือเปล่า
3: ได
1: ้ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
3: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
1: แล้วนกตัวนี้ถ่ายยากหรือเปล่า
3: ไม่ครับ
1: เป็นเหตุผลที่ทีเจเกรกถ่ายได้หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird
2: Redbird
1: เป็นนกที่หา

0: ายยากมากแทนี่มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
1: เหยี่ยว
0: เด็กๆรู้หรือเปล่านกเหยี่ยวเรียกว่าอะไรดีฮอคหรือฟัลคอน
2: ภาษาไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือฟัลคอนนะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยี่ยวปีกแตกนะจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
0: สนุกมากจริงๆนะครับยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
3: Bird watching tower
0: ถูกต้องครับ Bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
4: local bird
0: local bird มีคำอื่นหรือเปล่า
4: resident
0: resident bird
4: native
0: bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird
3: migratory bird
0: นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย I feel like today is one of the best days of my life apart from learning about birds and nature I also got to know Tang Yuan and Penny three siblings who are interested in the components of the forest and nature I love exploring new things with them and never stop learningคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A wing B crown C shell Tik tok tik tok dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C shell เพราะ shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
5: คนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับพิชิตเบรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเทนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้มโอ้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างฟันอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอา thing
2: thing
1: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
2: Thursday
1: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกัน

0: ซึโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the โอเคอ่ะต่อไป that
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น the
1: they
0: โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบลเบลกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลอง

0: ธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
1: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหบอกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวันยาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องน้อยดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Steeping Quan
2: โอ้โหหัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม่รู้
4: ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: อยากจะพากแอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรนี่แหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็น
0: โปรเจกต์
1: กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่ มีแววมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะแบบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาและช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกาย
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงาน ที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันหนึ่งค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่า อยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
0: ์โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าตีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้ว บวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมากแล้วเรารู้สึกว่าเอช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
0: จำได้
1: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่ยามฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่

0: ปรากฏว่าเพื่อนเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่องสองเพื่อนเพื่อนบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ้ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปนี้ไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงนั่นเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนองนอนเรือดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเว้ยเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาตรงนี
2: ้ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: เอ้าที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
1: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
1: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงอ่ะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งแป้งมาก
0: เจ๋งแป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกังวลไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยดอกที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมา
1: ครับ
0: ทำลง YouTube เป็น100เสียง
1: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
7: อย่ากูไม่ได
2: ้ยอดไปเลยนะกัดจังโอ้ยเหรอถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
7: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
2: คาถาแยกเงาป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองอะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
5: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
0: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
1: ครับ
0: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบมีคนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลยตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4ล้าน3นะคะคลิปเดียวใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือแยมจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยแยมจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
1: โอเคอ
0: ย่างที่2แยมจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร
1: ์คาแรคเตอร์
0: อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและแยมก็ใช้เทคนิค4-5 เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็ okay. เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
1: okay.
0: ให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงพอเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว

0: มากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
1: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
0: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
1: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นดังนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลย
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้แยมลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูด
0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่ยามเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่ายามก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่าย
0: ัง
1: ค่ะเพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไร
0: บางคน
1: แบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่โอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินสิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือดูสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่าง

0: ความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่ยามเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพี้ยนร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักภาคเสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี่
0: เหมือนพี่แอม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได
0: ้

0: ตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอ่ยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากนึงละกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงโดยที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ได้ได้เอาหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยาย
2: เหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
3: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอ่ะโทรทัศน
2: ์เอ้าแล้วมันดูยังไงล่ะ
4: โอ้วันดีนะโอ้ทำอะไรเหรออ
2: ่ะฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
4: โอ้ได้ได้ดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอเฮ้ได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชัยโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide TV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บ๊ายบายนะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าสักแก่เลย
2: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186

16ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะ I have a few outstanding bills to pay I have a few outstanding bills to pay ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนแซ่เย่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับกลับมาFood Fit for Fiveกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า

plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collision ก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ the audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า out starboard home ก็คือพอร์ตออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละ

0: วัสดีครับ
1: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพดโพดเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะรู้พี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนขี่กุญแจล่ะค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเราเฉพาะในอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนะเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์

0: อันนี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชันนะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็น expertise นะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค
1: ่
2: ะ
1: แหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: เริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: สดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เล็ก
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I'm so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
3: ครูพี่เน็ตมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
3: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: มาแล้วครับ expresso
5: Espresso? Like
4: what? Yes.
5: This is not an espresso.
4: Huh? Espresso.
5: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
4: Huh? In Thailand, espresso.
5: Oh my, that's so sweet.
4: Thank you. You're so sweet too.
6: บ้าเหรอตัวเธออ
4: ะไรล่ะครับ
6: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
4: เหรอ
6: เขาบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
4: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
6: นี่เอสเปรสโซ
4: ่ครับผม
6: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่
7: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยแลนด์โอลี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้ง

0: นมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee ได้ไหมครับเบียร์ครับ
1: ได้ครับ sorry I will make it for you again
0: ดี
2: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
0: skimงงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skimmed milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% เนี่ยนะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นแปลว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
1: มีครับผม
0: ดังนั้นจัดสิครับ
1: ไปครับไปครับ
3: กันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสจ็อบเนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
4: ครูพี่เน็ตเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
3: สังเกตเห็นไหมคะคำว่าโซนะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่น
4: เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
3: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่า he ran so quickly that I couldn't keep up with him ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
4: เข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
3: ครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสร็จจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
5: โอเคซิตี้ฮอลล์นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือเมอร์นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็น parliament นะฮะ parliament นี่ก็คือ เป็นเรียกว่าสภาคือปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะนี่ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างงี้นะฮะหลายคนก็ชอบกันนะครับผมมันโชคดีดีอะไรอย่างงี้นะฮะBut here they really use the horseshoe for the horses. ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
6: And as we promised Bro back home, it's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
7: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซิซี
6: ่ As an important figure in European history,

0: stood beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
1: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิแฟรนซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
0: The Sisi Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth, including parasols, gloves, and royal utensils.Which all reflect her true personality and identity.
1: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
2: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมจริงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
3: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังในคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
4: คือพวกพอร์ซิเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดีเซอร์ตคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือ silverware ของจริงเลยนะนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า imperial arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าfamily tree family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าวNow talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ
5: an automated door wow how cool
0: Not too far from Empress Sisi's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
1: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
0: All authentic artifacts from warfare.
4: โอดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอ
2: ไม่ใช่ Due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
6: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
7: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่า

0: ากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า to บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
1: นอกจากนี้นะคะคำว่า to too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ to บวก adjective บวก to แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า to young นะคะคือ to บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ to บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
1: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walkมันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
0: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่2ค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
0: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่า
2: โอเคตอนนี้ฮาซีนำไปแล้ว1นะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะ
3: All right, our category is geography. Your first word is iceberg.
4: I-C-E-B-E-R-G.
3: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
2: Okay.
3: Here we go. Your next word is asteroid.
5: A-S-T-E-R-O-I-D.
3: Correct! Asteroid!
2: มือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอมั้ยเอา2-2มั้ยต้องตอบว่าเอา4ถูกต้องเอานะ
3: Ready ready บุญ Your next word for geography is equator
4: E Q U A T O R
3: Correct He tied it 2-2
2: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
3: Round 3 Astronomy Your word is supernova
5: Supernova.
3: Correct! Supernova!
2: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
3: Your next word is continent.
4: C-O-N-T-I-N-E-N-T.
3: Correct! Continent!
2: ทวีปเก่งมากเอคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
3: Your fourth word for astronomy is meteorite
5: M-E-T-E-O-R-O-I-D
3: Meteorite
5: M-E-T-E-O-R-I-T-E
3: Correct! You got it!

0: You got it. Easy.
1: เหลืออีกหนึ่งคำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
0: The final word for the category astronomy is Andromeda.
2: Andromeda.
0: Correct, Andromeda. It's a constellation.
1: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
0: All right, the final word for geography is mountain range.
3: MOUNTAINRANGE.
0: You got it! Sudden death! Sudden death again!
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะเอวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
5: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain
4: is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcano แปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข้าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
5: ไปดูกันเลยค่ะ
6: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
7: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
6: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทาคาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
8: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
6: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทาคาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระจักรด้วยความรู้สึกว่าช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
4: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
5: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้าง
9: ข้าวผัด
4: Fried rice
5: ข้าวเหนียว
4: Sticky rice
5: ข้าวสวย
4: Steam rice
5: ข้าวกล้อง
4: Brown rice
5: ข้าวหอมมะลิ
4: Jasmine rice
5: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพเนตรพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ steam rice

0: คำที่3ข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown riceเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้างข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ข้อที่สองนะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
0: ข้อที่สามนะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขาiceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam rice ข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
0: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22 กันยายน 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรี

ุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
2: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
3: เด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
4: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปใส
3: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
4: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
3: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้ว
4: ไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
3: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
5: บักจอยไปกันเถอะ
3: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
5: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
3: เอ็งดูสิพระราชินีท่าน

0: มาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโบยคอยไปด้วย
1: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
2: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
1: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
3: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
1: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะก็ทอดอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DL
2: ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
2: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
2: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
4: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิด

0: เกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
0: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
3: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
0: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
0: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
0: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณปู
5: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: ขอบคุณครับ
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แต่ถ้าเราตกอยู่

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์แล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทําด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทําหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about

0: this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English, but they're also donating to a charity, which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
4: ดีมากค่ะ
0: มากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่
4: ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ
1: You are E
0: ขอเชิญน้องพิมกลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
5: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
5: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem
5: P R O B L E M
1: Your answer is Correct.
0: Yeah.
1: Good job.
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วอ๋อเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
6: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
1: Your word is shovel.
6: C-H-A-F-V-E-R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
7: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
7: G-R-A-P-H-I-C.
1: Your answer is...
7: Correct.
1: Correct! You are right!
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดเองก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
7: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสโซ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะ
8: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
8: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is tourism
8: T O U R I S M
1: Your answer is Correct Good job
0: มีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม

0: การท่องเที่ยวนะคะเป็นนาเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
1: นัดค่ะ
0: น้องนัดวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
1: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is straight
1: S-T-A-C-K
2: Incorrect, I'm so sorry The correct way to spell straight is S-T-R-A-I-G-H-T
0: ชื่ออะไรคะ
3: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นอู้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
3: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
2: Your word is luggage
3: L-U-G G-E-C-H
2: Incorrect. You were very close. The word luggage is spelled L-U-G-G-A-G-E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
4: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
4: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
4: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
3: T-O-W-E-L.
2: Your answer is... correct!
0: Yeah! ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
5: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
5: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is snorkel
3: S N A K E R
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับน้องเกมค่ะน้องเกมมาอยู่เท่าไหร่ละคะ
6: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
6: พร้อม
0: Let's play spelling
2: Your word is education
6: E D U C A T I O N
2: Your answer is correct Good job
0: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
2: Spelling Charity
7: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
8: Good Morningมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
7: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป

0: แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
1: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
1: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโ
2: อ้5
0: เลข5นะครับน้องวีเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
2: ง่าย
0: เอ
2: าเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: We will start now Tiger
2: T I G R
3: No
2: T I G G E R
3: Rabbit. Rabbit.
2: R A B B I T.
3: Parrot.
2: Pass.
3: Elephant.
2: E L E P H A N T.
3: Eagle.
2: E N G L E.
3: Monkey.
2: M-O-N-K-E-Y
3: Zebra
2: It's a C
0: What? ลองดูครับว่าได้ไหม
2: C-E-B-R-A
3: Correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
2: เร็วเกิน
0: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
2: คำว่าไอ้เนาะ
3: parrot
2: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
2: จริงด้วย
0: อ่ะรู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
2: ี่ P A R R O T
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำประมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
4: พร้อม
0: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์ว่าไงเบอร์ว่าไงLibrary รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
4: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now Books
4: B-O-O-K-S
3: Shelves
4: S-H-E-L-V-E-S
3: Papers
4: P-A-P-E-R-S
3: Tables
4: T-A-B-L-E-S
3: Chairs
4: C-H-A-I-R-S
3: Title
4: T-I-T-L-E
3: Reader
4: R-E-A-D-E-R
3: Magazine
4: M-A-G-A-Z-I-N-E
3: Newspaper
4: N-E-W-S-P-A-P-E-R
3: Journal
4: J-O-U-R-N-A-L
0: โอ้โหเวลายังไม่หมดเลย
3: Very good Got all of them
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำGive me five! Yeah! Geng ma! Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
3: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำมาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
5: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหม

0: U-S.
1: Venus.
0: V-E-N-U-S.
1: Saturn.
0: S-A-T-U-R-N.
1: Jupiter.
0: J-U-P-I-T-E-R.
1: Uranus.
0: U-R-A-N-U-S.
1: Mercury.
0: M-E-R-C-U-R-Y.
1: Solar System.
0: S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M.
1: Nebula.
0: Again?
1: Nebula.
0: Pass.
1: Galaxy.
0: G-A-L-A-X-Y.
2: คุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
1: To spell the word nebula correctly it is N E B U L A
2: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9
2: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้โหเลือกเลขอะไรดีคะน้องขาว
3: ค่ะ
2: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร close รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
3: เสื้อผ้าค่ะ
2: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling
1: We will start now Shirt
0: S H I R T
1: Socks
0: S C O C K Pass
1: Dress
0: D R E S S
1: Skirt
0: S K I R T
1: Coat
0: C-O-T-S-H
1: No
0: Pass
1: Shorts
0: S-H-O-R-T-S
1: Sweater
0: S-T Pass
1: Trousers
0: Pass
1: Blouse
0: B-R-O-D-S
1: Sorry No
0: Pass
1: Necktie
0: N-E-T
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks
1: The correct way to spell the word socks is S O C K S
2: What else did she skip?
1: Sweater S W E A T E R
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie How would you spell that professor?
1: You spell necktie N-E-C-K-T-I-E
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวัสุเมื่อกี้น้องวัสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
4: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
5: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now nurse
6: n u r s e
1: artist
6: A-R-T-I-S-T
1: Dentist
6: D-E-N-T-I-S-T
1: Driver
6: D-R-I-V-E-R
1: Postman
6: P-O-S-T-M-A-N
1: Singer
6: S-I-N-G S-I-N-G-E-R
1: Soldier
6: S-O-L-D-I-E-R
1: Banker
6: B-A-N-K-E-R
1: Farmer
6: F-A-R-M-E-R
1: Policeman
6: P-O-L-I-S-E-M-A-N

0: Try again.
1: Polician.
2: Oh!
0: Very good.
2: All the words. ครบ 10 คำแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
1: ชอบอ่าน
2: ชอบอ่าน
1: หนังสือการ์ตูนค่ะ
2: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้ลำตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
0: The greatest donation is to forward endlessly
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around
0: Good morning Bye bye
4: What we are doing now actually is the high throughput screening platform against SARS-CoV-2 virus. We form a group of research, you know, both from Faculty of Science and Faculty of Medicine, Rama Tibbetan Hospital. So two teams, you know, work side by side and working in order to find a new drugderived from Thailand that really can against and kill the virus effectively and safe. Okay, that's the image you call since maybe the end of February. So there are two teams. The first one is ECD itself, because you know, we are the platform for screening or kind of you know, searching for the compounds that really have potentially to kill the virus.And the other one, you know, based on the BSL-3, we initiate the high throughput screening campaign. So ECD having about 4,000 compounds, right? But actually we pick 120 to 121 extracts from the common Thai herbs. And we found that, you know, 6 extracts that's showing the potential kill the virus. And we picked 2 of them.The first one is the ginger extract, and the second is the gachaikao extract. Okay, the gachaikao in English we call like a finger root. Okay, so once we found the initial finding, we look for more detail to see the efficacy of the against the virus, and we found out that you know two major components actually derived from finger root extracts.That really are showing the synergistically cure the virus. The first one actually is the pinostrobin, and the second one is the pendimethalin A. We learned that you know this compounds and extract really kill the virus. You know, 200% protect killing. To the process of getting the extract right from the finger root. So you start from the fresh finger root, you shred them up, okay, and then you dry them. So what you have like a dry them.Dry finger root, you grind them to be like a powder, like a tiny, tiny powder, and then you use like to extract the component out from the finger root powder. So we call it that extract now, okay? And that the extract will be further formulate as the you know like a drug. Like because of the extract, you know you can monitoring or standardize the effective dose of the major compounds inside the finger root extracts.So the people not to eat too much, okay, not to overload ourselves, so we can eat properly and safely use. So in about 3 months from now, we plan to study in the animals. And the animal that we're going to use for this model is the hamsters. So the hamster will challenge with the virus, the human virus list too. And then we use the extracts, you know, and also the components to see whether, you know, it's still effective in the animal study. And also we could learn the availability of the active compounds in the animal.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทำอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
2: คุณยฤทธิ์นิทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบขมอยู่ตลาดกระจาวครับคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับ

็วัตถุดิบทั่วไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็ด้วยครับ

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แปลกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันยากเนาะเจ้าเนาะแค่กินลาบทุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าจังสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนาะเจ้าเนาะสมมติว่าอย่างมึงลาบมึงแป้เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นบอกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศเนาะเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่บอกแขวนนักกะบรรเลบบอกแขวนเนี่ยเนาะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนพอใจก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตามน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ย

0: มันจะลาบคนเดียวบ่ได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยจ้ะกว่าจะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีดเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะเกิดการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเฟียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเฟียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเฟียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเฟียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผัก

เป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

เสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

ี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ไหนของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจาก

0: ่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปราบเสฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคเสฟียให้ยังคงรสชาติลาบปราบเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: diagnosis, treatment and prevention for the whole country. The people can get infected from three routes. One is called skin inoculation, which means that it can pass through skin directly. You don't need to have wounds, it can pass through your barriers of the skin. Two is ingestion, which means that you can get it by drinking water that has the bacteria, or you can eat it from contaminated things in your meal. And the third is inhalation. And with the evidence, it suggests that in Thailand, most important routes are the skin and the ingestion. Why? Because we did a lot of study and we know that most of our patients are farmers, and the longer they stay in the rice fields, if they don't wear boots, they are at high risk of getting the amyloidosis. So we survey and we collected whatever the water that they are drinking, and we found that many drink tap water, village tap water, and we found that the borehole water and the well waters are commonly contaminated with this bacteria. So that's quite confirmed that the people mostly get it from exposed to the soil and water in the rice fields, and from drinking water or eat the bacteria. Mostly it's drinking. And this disease mostly go into the diabetic population or diabetic patients. So if you're high risk of the disease, you should wear boots and should drink boiled water. And this year, with the Department of Disease Control working collaborating with the whole researchers of the amyloidosis, it's going to launch a formal amyloidosis club Thailand to be the connection between researchers and Ministry of Public Health. Second, there's going to be the national guideline for amyloidosis come out by the Ministry of Public Health, and it's collaboration between Department of Disease Control and the whole researcher network. And the third is the national policy for the amyloidosis. It will come with the milestone, what they would like to improve the amyloidosis. And when it take it as a national guideline, national policy, it will expand the impact more than just the research. This is like putting the real research to make the future with the of the policy makers together.
1: หน้าหลังขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะในเซตที่1นะครับผมเราจะทำการวอร์มอัปเปอร์บอดี้หรือว่าลำตัวด้านบนกันก่อนนะครับเราเริ่มจากหมัดแจ็บคอร์สฮะเบสิกคอมโบเลยของบ็อกซิ่งเลยเยี่ยมมากฮะเทคนิคก็คือเรายืดแขนไปให้ไกลที่สุดเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักได้ลองสุดท้ายนะทีนี้ฮุกซ้ายขวา1 2 3 let's go บนล่างและบนเหมือนเดิมฮะรอบนี้หมัดฮุกเราวอร์มการหมุนของช่วงหน้าท้องด้านข้างบนล่างและบนข้อศอกสูงกว่าข้อมือเสมอนะเยี่ยมมากฮะไกลกว่าเดิมไหมไปด้านหน้าเยี่ยมมากฮะฮุกทีเดียวนะครับปุ๊บจบไปซิ่งแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปนะเราเปลี่ยนข้างกันบ้างมี3หมัด3ชุดจำง่ายๆฮะคอร์ส2อัปเปอร์คัต3หมัดฮุกเท้าซ้ายนำหน้าซิงเกิลแจ็บซ้ายอย่างเดียวทีนี้ในท่าคอมแบทแซนนะท่าพร้อมออกท่าพร้อมสู้นะให้เรายืนเท้านำท็อปในเซตที่2ฮะเราจะออกแรงมากขึ้นกว่าเดิมทำยังไงกำหมัดให้แน่นเกร็งหน้าท้องให้มากขึ้นนะฮะแล้วย่อตัวให้ต่ำลงเยี่ยมมากลองดูฮะเฮดบอดี้เฮดเยี่ยมมากฮะจังหวะย่อย่อขาให้ต่ำส่งแรงจากมือที่อยู่ตรงข้ามขานะฮะเกร็งหน้าท้องเยี่ยขอแบบนี้อีก4รอบโอเคไหม4เยี่ยมมากฮะฮึบ3เยี่ยมมากเกร็งหน้าท้องด้านข้างให้รู้สึกว่าเราวอร์มอัปเปอร์บอดี้ให้พร้อมนะทีนี้อัปเปอร์คัตซ้าย2ฮึบและขวา2หมัดอัปเปอร์คัตทำยังไงนะเล็งไปที่ปลายคางโยนหัวไหล่มาด้านหน้าให้รู้สึกเราวอร์มถึงหน้าท้องด้านในเลยขออีก4 3ครั้งซิงเกิลและพาวส์ท่านผู้ชมทางบ้านเริ่มทันแล้วเยี่ยมมากฮึบหมัดอัปเปอร์คัตนะฮะข้อศอก90องศาปังปังปังแบบนี้

Let's go แรงขึ้นชิบชิบชิบบิดหัวไหล่เล็กน้อยซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะเล็งไม่ใช่ปลายคางคู่ต่อสู้โอเคไหมฮะรอบสุดท้ายทีนี้ฮุกซ้ายฮุกขวาต่อเนื่องนะซ้ายขวาหมัดฮุกเราจะวอร์มการหมุนของลำตัวข้อศอกสูงกว่าข้อมือเยี่ยท่าใหม่ยังไงนะซ้ายขวาซ้าย back to combo ฮุกบนและล่างลองดูฮะเกรงหน้าท้องด้านข้างให้มากขึ้นอย่าลืมการเปิดส้นเท้าเพื่อหมุนขาถ้าเราไม่หมุนขานะเข่าเราจะอาจจะเจ็บได้บิดมากเกินไปลองดูเยี่ยมมากฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ upper body warm up มีเหงือกหรือยังฮะฮึบฮึบรอบสุดท้ายฮะฮุกซ้ายค้างไว้1ทีด้านล่างรอบนี้นะฮะเราจะ lower body warm up กันบ้างมาในสไตล์ของเทควันโดหน้าแข้งขนานพื้นเซตอัพลาวเฮาเยี่ยมมากฮะปลายเท้าหลังชี้ไปแล้วย่อขาเล็กน้อยรอบนี้ขอเตะเหยียดแขนคิกแอนแท็บคิกแอนแท็บเลเวลที่1นะฮะในท่าราวเฮาเล็งไปที่สะโพกของตัวเองปลายเท้าชี้มาด้านหน้าให้รู้สึกตึงต้นขารอบหนึ่งเราเปลี่ยนข้างคิกเซตอัพราวเฮาโหเยียรอบสุดท้ายบูมวางขาเบาๆฮะรอบนี้เราวอร์มสะโพกกันบ้างนะเข่าขวาและซ้ายเยี่ยมมากฮะรอบนี้เรากลับมาคิกบ็อกซิ่งกันหน่อยไหมตีเข่าฮอปฮอปเลเวลที่1ถ้าใครไม่ไหวอยู่แบบนี้เอาต่ำๆถ้าไหวฮอปเท้าฮะการฮอปคือการให้เท้าลอยจากพื้นเลเวลที่3ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเยี่ยมมากฮะเตรียมดูท่าใหม่นะครับเข่าขวาเตะขวาแล้วค้างเอาเลยเข่าคิกนอตติ้งซ้ายคิกแล้วค้างไว้เยี่ยมมากฮะรอบนี้เราวอร์มหลังส่วนล่างวอร์มสะโพกวอร์มเอวดึงเข่าให้สูงเยี่ยมมากฮะอย่าลืมการเกรงหน้าท้อง2ครั้งสุดท้าย one more timeโอเควอร์มอัพรูปแบบที่3เอาอินรอบนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสการเบิร์นมากขึ้นให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นถ้าใครไม่ไหวย่อแล้วยืดถ้าไหวแจ็คแบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้ายกต้นเท้าเล็กน้อยนะฮะแล้วย่อขาเล็กน้อยเยี่ยทีนี้ยกแขนขึ้นมาด้านบนแล้วดึงอาร์มพูลดาวรอบนี้เราวอร์มสะบักวอร์มกล้ามเนื้อปีกกันหน่อยนะฮะอาขาแล้วดึงทีนี้ระวังทางขวาให้ดีนะฮะไซคิกขวาถีบแล้วดึงถีบแล้วดึงพุชพูลในท่าไซคิกนะครับผมคาราเต้สไตล์เยี่ยปลายเท้าชี้พื้นแล้วไล่เลเวลให้สูงขึ้นฮึบเยี่ยมมากฮะให้รู้สึกตึงที่ก้นรอบสุดท้ายแล้วเปลี่ยนเป็นฝั่งซ้ายเยี่ยมมากถีบแล้วดึงเก่งหน้าท้องแล้วหมุนตาม push and pull เทคนิคก็คือระวังเท้าให้กว้างไว้ก่อนนะฮะเยี่ยมมากฮะเหมือนเราเล่นท่าราวเฮ้าในช่วงแรกแต่ไซคิกอาวุธไกลกว่าเยี่ยม back kick บ้างดีกว่าถีบซ้ายแล้วย่อก้าวเท้ามาวางเบาๆนะฮะฮึบให้รู้สึกเราเมื่อยที่ต้นขากล้ามเนื้อก้นในขาที่ถีบไว้ด้านหลัง push and pull เหมือนเดิมรอบสุดท้ายเราเปลี่ยนขาถีบแล้ววางเบาๆโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะฮะจังหวะที่เราถีบระวังสิ่งของรอบตัวท่านผู้ชมให้ดีนะฮะอาจจะสนุกเกินไปหน่อยถีบโดนได้ประมาณ2ช่วงแขน2ช่วงขาพื้นที่เรานะฮะยืนสควอทฮะสควอทหลังย่อเยี่ยมมากฮะรอบนี้เราวอร์มขาช่วงสุดท้ายเล่น2ท่าสควอท1หลัง2ทีนี้ลองวาดแขนฮะไปในสไตล์ของบราซิเลียนมวยบราซิลกันบ้างคาโปเอราสไตล์นะฮะเยี่ยมมากฮะ This is Stinga โอเคเพลงที่2เนาะช่วงที่2นะเราจะเล่นกับคอมโบกันบ้างตอนนี้เหงื่อเราเริ่ม

ไปฮะโคชมายกดอ้ามนะเหงื่อเริ่มมาทีนี้เล็งทางขวาแจ็บคอร์สแล้วเวฟขวาซ้ายหมุนซ้ายขวาหมุนเอาแบบนี้ฮะรอบนี้เรามาสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งกันก่อนฮะเริ่มจากออกแรงหมัดกันก่อนขวาซ้ายย่อซ้ายขวาและย่อจังหวะที่เราดึงนะฮะเกรงหน้าท้องแล้วย่อขาเล็กน้อยเยี่ยมมากเวลาที่เราชกออกหมัดไปดึงกลับมากัดเสมอนะฮะเยี่ยมมากครับกำหมัดให้แน่นขึ้นเล็งไปที่มุมห้อมทั้งสองข้างท่าใหม่ดับเบิลนีซ้ายขวาย่อดับเบิลอย่างที่บอกฮะคิกบ็อกซิ่งเป็นการรวมกันระหว่างมือและขาทีนี้ขอ3หมัด3 2 1ย่อเอาใหม่นะซ้ายขวาซ้ายรอบนี้ทำให้เร็วขึ้นเราต้องการกระชากอัตราการเต้นหัวใจให้สูงหรือว่าฮาร์ดเรทนั่นเองนะฮะปับปับปับถ้าใครไม่ทันซ้ายขวาย่อแบบนี้ได้ถ้าใครไหว3 2 1ออกหมัดชุดฮะรัวโอเค nothing ว้าวเป็นไงล่ะฮะชุดที่1รอบนี้เรากลับไปบาซิเลียนกันหน่อยนะย่อสควอทเริ่มจากขวาขวาและซ้ายซ้ายและขวารอบนี้ฮะเราออกแรงที่ต้นขากันหน่อยย่อขาให้ต่ำประมาณ90องศาขนานพื้นแล้วค่อยถือช่วงนี้เป็นช่วง recover นะฮะหายใจให้หัวใจเราทำงานช้าลงเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปใช้แบบมาตะกี้อีกซอฟอีกรอบหนึ่งแล้ววาดแขนย่อขาขนานพื้นสังเกตเท้าของผมได้ดีนะฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นต้นขาทำงานหนักขึ้นนะเยี่ยมมากฮะรอบนี้แตะข้อเท้าชุบสุดยอดมากฮะหายใจทางบ้านไปฝึกการออกแรงแบบบ็อกซิ่งกันบ้างเราแบ่งเป็น3เซตเซตที่1เรียนรู้การเคลื่อนที่ Build your heart rate up Let's go ขวาซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวใช้การมาร์ชิ่งถ้าไหววิ่งดึงเข่าสูงเยี่ยมมากอย่างที่ผมบอกไปเซตที่1เราจะเรียนรู้การเคลื่อนที่ขยับมาทางซ้ายเล็กน้อยฮะแล้วเล็งด้านขวารอบต่อไปเหลือครึ่งเดียวด้านข้าง

เยี่ยมมากฟังเสียงหายใจของพวกเราให้ดีมาผมเชื่อว่าทุกผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยเริ่มมีเหงื่อกันแล้วเยี่ยรอบนี้เราแค่ข้างขวาไฟนอลเท้าซ้ายนำหน้าอัปเปอร์คัต4 jab and cross let's go 4 3 2 1คาราเต้รวมกันรอบที่1ฮะในท่าฟอนคิกอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะเกรงต้นขาแบบนี้ตรงนี้จะไม่หนักจนเกินไปนะครับทีนี้ไขว้เท้าซ้ายนะครับไปด้านหลังมือขวาเท้าเอวเนาะแล้วยืดมือซ้ายไปด้านข้างแบบนี้ฮะยืดสี่ข้าง

0: ุลอองธุลีพระบาทถวายพระสารตราตั้งลักษณ์สารตราตั้งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราช 7:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าประจำประเทศไทยก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโมงโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเอกราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานางพนักบุคคลเฝ้าทูลรองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลรองพระบาททูลกราบถึงกระหม่อมถวายเงินราชนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:31 นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่จากผู้โดยสารในปี2531ต่อมามีผู้โดยสารมาใช้บริการเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงดำเนินการหาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารและภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมรอบด้วยสระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามหิมมวันบรรพตวัดตาลวกวัดวารีวันวัดศรีสวายวัดนิเวศารามวัดโนนสมบูรณ์วัดบ้านตาเมาะและวัดกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรและราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรียนที่ราชเทพยวดีอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านน้ำผุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความ
1: บอแล่งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบอไปหางานในเมืองกับหมู่เฮา
2: เต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
1: คอยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้าง

0: Right.
1: Compress the chest. 허비. Compress the chest slowly. Check to see whether the patient is conscious or not. The Bayon is the best known temple for this city. For the faces.
2: สาธิตจุฬากดแล้วเพราะอังกอร์วัดเนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมัน
1: built it.
2: จากนั้นพระเจ้าชัยวรมันเสร็จโอ้โห

0: ชาร์ลส์ดิกเกนส์เป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ชาร์ลส์ดิกเกนส์แล้วใครเขียน
1: C.S.
0: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
1: Nicholas Sparks
0: นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็ The snail slime can be extracted and turned into food supplements. B. The slime from the snail's journal of the Indian Mathematical Society. He was an Indian mathematician who compiled more than 3,000 mathematical results to 10,000 BC. ก่อนคริสตกาลนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครวาดไว้ลำดับต่อมาคือ The Mona Lisa 807และ The Persistence of Memory นะฮะอันนี้คือ1931ผลงานของซัลวาโดร ดาลี
2: และผมกลัวฝรั่งเราไม่กลัวฝรั่งเราไม่กลัวฝรั่งไปกับจู
3: ของเราเป็นไงฮะ
4: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษา
5: ไทยสมองเลยแล้วนะ
6: วางแผนนะวางแผน
4: ก็พวกเพนบอล
3: เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
7: พร้อม
3: Are you ready
7: Yeah
3: Let's goพร้อมไหมปึ๊บ
4: พร้อม
3: เรียบร้อย just one minute 1 นาทีครับ
8: เดินปุ้นเปี้ยนอยู่แถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่า
9: อีกวิสต์ตำเหม็น
3: 10 9 8 7
5: 6
3: 5 and you take time for 3 minutes and 5 seconds
10: บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็
11: The real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's pick it up go there
3: นี่บ้าสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
4: ใช่คร
3: ับนี่คือ
4: hungry
11: tomorrowหรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not แปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great but I have work to do

และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่หนึ่งก็คือ excuse me คำที่สองครับก็คือคำว่า thank you คำที่สามนะครับก็คือคำว่า please และคำที่สี่ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดูสีดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า hey you get out ให้มึงใส่หัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีด้วยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me แน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกที่ very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด

You're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're เวรกรรมเลยดีกว่ามันนะฮะ You're welcome ถ้าเป็นก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ You're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ Yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ The third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes คนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please the please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือน please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตกสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello น่าจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำหน้างงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over thereแล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเราอ้าวอ้าวคุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือนI'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่า alright oh that's okay เลย no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ no worries นะครับ no worries no worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนเดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะ

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: By the Thailand Burden of Disease Research Program, inadequate fruit and vegetable consumption was in the top 5 risk factors for premature deaths in Thai occupation from the participants. We also collected the data on their lifestyle behavior, health condition, life satisfaction, happiness, home gardening, and non-contamination from pesticides or chemical reagents. And collectively, the findings suggest that both government and local agency need to consider fruit and vegetable policy interventions and promotion strategies by taking into consideration the potential socio-demographic characteristics.
2: รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
3: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
3: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มี
4: เออีโออาอาเออีโออา this word bus อีโออาอาเออีโออาอาเออีโออา egg นะคะไม่อัก egg สระ egg อ่านว่าbag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sadcan แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชาย fan แปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปเอิงอ่านว่า cap ต่อไปmap map แผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป m คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jam ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี้ sit down here มาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมังมาแล้วก็มาบูมาดิงมาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มัง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circleCircle แปลว่าอะไรลูก Circle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ Make a circle Two circle สองวง

ทำวงกลม2วง2วงกลมนะแสดงว่ามี2กลุ่มลูกกลุ่ม1วงกลมmake a two circle ทำ2วงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็น3วงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นอ่ะ add ใส่ b เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad it's very bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ teacher and ใช่ไหม and ใส่เมอเข้าไปเป็นเอ้ยใส่เมอ m ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่ลองช่วยกันคิดก่อนAN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN Sit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้ข้างนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรพร้อมผู้หญิงนะลูก one two three intersection go straight turn left turn right

0: Turn right. Crossed. Cross. Cross the road. Cross the road. Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับเออไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 โอเค1 2
1: 3
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีเออ1 2 3 hospital ต่อไปกลุ่ม31 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two three เร็ว one two three ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม one two three one two
1: three
0: okay
1: restaurant
0: restaurant okay ต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไง one two three
1: museum
0: ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two threeVery good. ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two three เร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงนะทุกคน one two three one two three เอาไหม one two three
1: four

0: One, two, three.
1: Post
0: office. ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรฮะโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three library very good ต่อไป bus อะไร bus stationBus station. ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กล้วยจับนะ one two three ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three very good one two three one two threeต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิเชอร์เซ็นให้ทิเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิเชอร์เซ็นแล้วทิเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใครสองอนัทลองเปิดดูสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะ

0: เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลา
0: ลา thank you teacher
1: thank you teacher
0: see you tomorrow พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะบายบายชาลาลาลาสองรอบนะทำท่าด้วยstand up stand up พร้อมกัน stand up one two three bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Bang, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Bozi Kiao in Bangkajao District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ ใช่น้องตังไหมครับใช่ครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับ ปั๊มปั๊ม Postcard ใครเป็นเจ้าของ Postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น Postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โห เราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับ วาดเอง
0: สวยมาก สุดยอด แล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตตยาครับ
0: แล้วอีก 2 คนอยู่นู่น คือใคร
1: เป็น น้องหยวนกับน้องเพนนีครับ
0: ช่วยเรียกด้วยนะครับ
1: เพนนีหยวน
0: เฮ้ย เพนนี สวัสดีครับ สวัสดีครับ น้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู่
0: ถ่ายนกอยู่ เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับ Teacher Greg ก็อยากเจอนกตัวนี้ เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม Bird Watching หรือว่าการดูนกนะครับ แล้ววันนี้จะพา Teacher ไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับ เดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ
3: Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of birdwatching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics.
0: Ah, what a beautiful day! เด็กๆอยู่กับธรรมชาติ ทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันดีครับ ก็เลยเข้ามาถึงต่อเนื่อง
0: แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกัน แล้วน้องหยวนครับ
4: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ เช่นเอาคำง่ายๆนะครับ คำว่าธรรมชาติ
1: Nature
0: เก่งมากนะครับ แล้วอีกหนึ่งคำก็คือ เอาคำง่ายๆนก
4: Bird
0: ครับ คำสุดท้ายก็คือการดูนก ใช้คำว่าอะไรดีครับ
4: Bird watching
0: เก่งมาก ธรรมชาติก็มีหลายประเด็นชอบด้านไหนครับเช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนก

0: ับ Penny
1: ชอบป่า
0: ชอบป่าforest woods sticks เยอะแยะแล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
2: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
0: ับนั่นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
2: ชอบชะนีคร
0: ับ นั่นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับทำไมถึงชอบดูนกครับ
3: เราเคยเข้าป่าฮะแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัยแล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
0: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
3: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
0: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
3: ครับ
0: นกอะไรบินไม่ได้
3: นกกระจอกเทศ
0: นี
3: ่ในประเทศไทยไม่มี
0: ครับ
3: ที่บินไม่ได
0: ้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich
2: ostrich
0: แล้วจะมีอีก2ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
3: Kiwi bird
0: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีกหนึ่งตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวเหมือนว่ายน้ำเก่งมากเพนกวินเพนนี่เก่งมากแล้วเห็นน้องเพนนี่ก็มีอะไรในมือครับ
2: กล้อง
0: ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า camera มีแค่สองพยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้นะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
1: ชอบถ่ายป่าถ่ายวิว
0: อ๋อแบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
1: ใช่
0: หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ
2: ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
0: ับ เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
2: ช้าง
0: ช้างจริงเหรอโอ้
2: กระทิง
0: กระทิง
2: ลิง
0: โอ้เยอะมากช้างภาษาอังกฤษว่า
1: elephant
0: very good กระทิงคำนี้คือ
1: bull
0: และลิงไม่อยากแจ๊ก
3: Monkey,
0: well done. แล้ว bird watching หรือว่าการดูนกหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับแต่ยากรู้ถ้าเราจะ bird watching แบบจริงจังต้องดูอย่างไรครับ
3: สังเกตลักษณะเด่นครับแล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
0: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
3: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาวมีสีต้องอกแบบนี้ครับ
0: ครับแล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
3: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
0: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับคำว่าปากภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: mouth
0: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่สองหางใช้คำว่า tail แล้วปีกรู้จักคำนี้หรือเปล่า
1: wing
0: เก่งมากหยวนสุดยอด wing ขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ยสวย
3: แต่งทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
0: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชุกเกว่าใช้mouth ได้มั้ย
3: จริงๆสําหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
0: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่า bill ใช่มั้ยแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ beak โอเคแล้วอีก1คําที่น่ารู้นับคือหาง
1: tail
0: ถูกมั้ยครับตัง
3: คร
0: ับ
3: อ
0: ะไรครับตัวนี
3: ้อันนี้นกแต่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทํารังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คําว่า field ใช่แล้วนะครับ field
3: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
0: โอ้ตัวนี้แบบขายาวมากเลยอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: คําว่าขาภาษาอังกฤษว่า
1: leg
0: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
3: ก็มันเดินหากินในน้ําครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
0: โอ
3: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
0: แล้วคําว่าหัวเราจะใช้คําว่าอะไรดีครับ head ได้มั้ย
3: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
0: โอ้ crownเหมือนมงกุฎน้องเพนนี่ครับถ้าทีเตอร์เกรกก็อยากดูนกแบบจริงจังต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: กล้องสองตาก
0: ล้องสองตาใช้คำว่า binoculars ใช่แล้วนะและป้ายแปลว่าสองครับอะไรอีกน้องเพนนี่เตรียมอะไรบ้าง
1: กล้องถ่ายภาพ
0: กล้องถ่ายภาพ camera
1: Camera.
0: เสียงดีครับเก่งมาก
1: เสื้อกันฝน
0: เสื้อกันฝนคือ
1: raincoat
0: หรือจะเรียกว่า
1: rain jacket
0: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
1: ้ก็มีไม้เท้า
0: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane หรือมีคำอื่นด้วยนะครับ walking stick มีอะไรอีกไหม
1: สมุดบันทึก
0: ง่ายๆเลยนะครับ notebook
1: มีหนังสือดูนก
0: bird book ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
2: ก็มีตรงบ่อน้ําจะมีเป็นพวกนกน้ําครับ
0: ครับ
2: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้คร
0: ับ อ๋อคําว่าบึงน้ําคือ lake
2: ไ
0: ม่ได้ออกเสียงว่า leg แปลว่าขา

0: แต่คำนี้มันออกเสียงว่า leak
1: leak
0: เก่งมากและคำสุดท้ายพอดูนกคือ bird watching tower
1: Bird watching tower
0: เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
2: ตรงนี้ครับตรงสีดำ
0: คร
2: ับ
0: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
2: ก็เปิดกล้องนะฮะ
0: ครับ
2: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
0: โอ
2: ้เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: หินใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
2: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: หลักๆก็3พวกก็นกพยพมาทำรังวางไข่นกพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกพยพผ่าน
0: แล้วที่เจอกันก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
2: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
0: โอเค Not only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Tang Yuan and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find. บรรยากาศดีๆนะครับเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจกก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอุปยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี
0: ่ครับ
2: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นๆบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
0: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
2: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
0: โอ้มันรอบๆประเทศไทยหลายที
2: ่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
0: อีก2คำที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า route
2: path
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นับคือจุดแวะพักนะครับใช้คำว่า rest stop ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีป้ายด้วยนกในบางกระเจ้านะครับ birds in บางกระเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะครับ
2: ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากๆของกรุงเทพครับ
0: ที่เจ๊เคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung
2: green
0: lung ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
2: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแสงเทาสีเทาครับ
0: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
2: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
0: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
2: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
0: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า
2: species
0: ตั้ง what's your favorite species of bird
2: hornbill
0: Yuan what species do you like
1: I don't have
0: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny what do you like
3: I don't have
0: I have one listen carefully ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
2: ตะกูนกฮูกครับ
0: นกฮูก great horned owl
1: Great
0: horned owl ตัวใหญ่และโอ้มันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากมายนะครับแล้วหอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
2: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
0: ไป let's go ถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
2: ทิชเช่เกรครับเดี๋ยวผมขอหนึ่งภาพจากทิชเช่เกรที่ดีที่สุดนะครับ
0: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
2: ถ่ายนกครับ
0: โอเคทิชเช่เกรจะตั้งใจถ่ายรูปนะ
2: ก็งดใช้เสียงด้วยนะครับ
0: ใช้คำว่า speak softly
1: speak softly
0: เฮ้ยยวนเบาเสียง be quiet
1: be quiet
0: lower your voices
1: lower your voices
0: quiet It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again. Okay, ถึงเวลาแล้วนะครับเราจะดูว่าไทย

0: รูปกันอะไรบ้างน้องแพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหม
1: ไม
0: ่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทีทีก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
2: bird nest
0: เก่งมาก oh what is this
1: flower
0: ดอกไม้ did you get any animals no animals แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
3: ตลอดห้าน
0: อนโอ้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
3: ตอนนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
0: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทำคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติตัง What about you What did you get Whoa นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
2: นกเกล้าคอสีม่วงครับ
0: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำรังครับ
0: อ๋อ building the nest teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
3: อยาก
0: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
2: ่นกเขาใหญ่คร
0: ับ คู่เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช่ได้หรือเปล่า
2: ได
0: ้ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
2: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
0: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: เป็นเหตุผลที่ที่จะแบ่งถ่ายได้หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird เป็นนกที่หายากมากแค่นี้มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
1: เหยี่ยว
0: เด็กๆรู้หรือเปล่านกเหยี่ยวเรียกว่าอะไรดีฮอคหรือ falcon
2: ภาษาไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือ falcon นะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยี่ยวปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามนะพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
0: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้มาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ you are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
2: ขอบคุณที่เชิญเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
0: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
1: Bird watching tower
0: ถูกต้องครับ bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
2: local bird
0: มีคำอื่นหรือเปล่า
2: resident bird
0: native bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย I feel like today is one of the best days of my life. Apart from learning birds and nature, I also got to know Tang, Yuan, and Penny, three siblings who are interested in the components of the forest and nature. I love exploring new things with them and never stop learning. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A. Wing B.Crown, C, Shell. Tick-tock, tick-tock, da-da-da-dun. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C, Shell. เพราะ Shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเทนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้มโอ้ย

0: ด้วย
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวันยาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้โหหัวใจของฉันโอ้แอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็น

0: แล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถภาคเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
1: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: พราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได
1: ้ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู
0: ่ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าต่อหายได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ
0: ่ม
1: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์การใช่ค่ะเป็นไฟนอลโปรเจกต์ตอนนั้นแยมก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะแบบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกายนะ
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงาน ที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันหนึ่งค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาบอกว่า อยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
0: ์โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าตีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้ว บวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
0: จำได้
1: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้ามีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็น

0: คนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยม
1: ัน
0: ต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แอมฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะต
1: ั้
0: งกล
1: ้
0: องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
1: อย่างเงี้ย10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนู่นนู่นนู่นดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้ยแววเรือดำน้ำเหรอ
3: เองด้วยนะเรือดำน้ำ
4: แต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่า
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: อ้าวที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
1: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
1: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งเป้งมาก
0: เจ๋งเป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมงีบกลางวันไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
1: ์โอเค
0: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
1: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
0: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
1: ่
0: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแ
1: บ
0: บหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมา
1: ครับ
0: ทำลง YouTube เป็น100เสียง
1: จึงเป็นที่มานะครับของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิป challenge ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผาไม่ย่อไปเลยนะกัดจังโอ้ยเยอะถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
7: ฉันน่ะแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
2: ขาถอแยกเงาป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะ
4: ฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองน่ะ
2: ไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
5: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
0: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
1: ครับ
0: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
1: ี
0: คนเข้ามาจากคลิป100เสียงเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านนะคะคลิปเดียว
1: คลิปเดียว
0: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย
1: ่
0: างเต็มตัว
1: โอเค
0: และตอนนี้ค่ะก็ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุ ของตัวละครก่อน
1: โอเคอ
0: ย่างที่สองแยมจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่สามเลยคือเพศค่ะอย่างที่สี่เลยคือคาแรคเตอร
1: ์คาแรคเตอร์
0: อย่างที่ห้าเลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและแยมก็ใช้เทคนิค4-5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็ okay. เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
1: okay.
0: ให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
8: เอ้าป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
0: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่และขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
8: ครับผมครับผมครับผม
0: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
8: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
0: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: ราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอ่ะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ให้ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่องั้นๆน่ะเสียงนี่ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: อย่าร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์ไวส์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: แอมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงโดยที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะง่ายๆ
0: เอาหนูน้อยบวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยบวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยบวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยายเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอะโทรทัศน
1: ์เอาแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้วันดีนะโอ้ตัวมันลอยเหรออ
1: ๋อฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกัน
3: โอ้ได้ๆอ๋อดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guysประมาณนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บายบายนะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าสักแก่เลย
1: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับ

าบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collision ก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ the audience rain down compliments on the performersประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ีฟู้ดฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสริมทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณแล้วก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพส
0: ใช่
1: โพสเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะ
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะรู้พี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJ เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ๋อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำจักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ

0: image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก belief นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญาดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์เสริมสองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ้าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อเปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand

0: ีโคแต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outing landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะ I have a

Few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงคินสเพเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้

ันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: โซไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่า

0: ทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าเอ่ยอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับไอ้อย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: น่าสนเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพดโพดเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจ็ตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะรู้พี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่า Clark Quay สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่า Key เหมือนคีย์กุญแจแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAGRS Walk จะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ๋
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมา endorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชแสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอครับเมื่อ

0: เราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
0: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
0: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ ABC Food Fit for Life กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำได้ด้วยแหละแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Fight TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับFood Fit for Fight
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
2: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
1: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
2: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ espresso
4: Espresso, like what?
3: Yes.
4: This is not an espresso.
3: Huh? Espresso.
4: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
3: Huh? In Thailand, espresso.
4: Oh my, that's so sweet.
3: Thank you. You're so sweet too.
5: บ้าเลยตัวเธออ
3: ะไรล่ะครับ
5: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาเลยบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ่

0: ครับผม
1: ฝรั่งเขาก็บอกนะครับว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ
2: ่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยแลนด์โอลี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับพี่เอ็กครับ
0: เข้าใจนะครับSorry, I will make it for you again.
3: Excuse me, can I also have cappuccino with skim milk?
2: Skim. งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skimmed milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% นี่นะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นก็ว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
0: มีครับผม
2: ดังนั้นจัดสิครับ
1: ไปครับ
4: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Stop เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
5: ครูพี่แนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
4: สังเกตเห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
5: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
4: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่าHe ran so quickly that I couldn't keep up with him. ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
5: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent. ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that.ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
4: อ่ะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสร็จจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เนตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
6: โอเคCity Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่านะตรงไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาคือผ ปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะอันนี้ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบกันไหมเขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ but here they reallyuse the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
7: and as we promised bro back home it's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi more formally known as M Elizabeth of Austria
8: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีเอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซิซี
7: ่ As an important figure in European history Sisi stood beside her husband who was also her cousin Emperor Franz Joseph as they ruled one of the world's great powers the Austro-Hungarian Empire
8: พระนางซิซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
7: The Sisi Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth including parasols gloves and royal utensils which all reflect her true personality and identity
8: พิพิธภัณฑ์ซิซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซิซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
6: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมที่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
9: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินีเอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
10: คือพวกพอร์ซีเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดีเซอร์ทคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือซิลเวอร์แวร์ของจริงเลยนะนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า Imperial Arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าfamily tree family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครWow. Now talk about facilities for the disabled. นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ An automated door. Wow. How cool.
7: Not too far from Empress Sisi's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
8: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ ชุดเกราะและดินปืน
7: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
8: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริงๆ
9: โอ้นี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณนี้นะ Is that a boy's armor? โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรินแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ Due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ยIt represents social status. มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
5: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำนึงค่ะคือคำว่า too farแปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ too บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า too บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
4: นอกจากนี้นะคะคำว่า too too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ too บวก adjective บวก too แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ too บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ too บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
5: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
4: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walkมันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
5: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
4: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า too นะคะบวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า too นะคะบวกด้วย adjective และบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
5: ส่วนคำว่า too ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า too เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King
6: Good morning, Vocab King.
11: All right, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
12: Yes.
11: Your first word is nebula.
12: N-E-B-U-L-A.
11: Correct, nebula.
13: Okay, ตอนนี้ Hasi นำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
11: All right, our category is geography. Your first word is iceberg.
12: I-C-E-B-E-R-G.
11: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
13: Okay.
11: Here we go. Your next word is asteroid.
12: A-S-T-E-R-O-I-D.
11: Correct! Asteroid!
13: มือน่ารักก็ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอไหมเอาสองสองไหมต้องตอบว่าเอาสี่ถูกต้องเอานะ
11: Ready? Ready? บุญ Your next word for geography is equator.
12: E-Q-U-A-T-O-R.
11: Correct! He tied it! 2-2.
13: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
11: Round 3. Astronomy. Your word is supernova.
12: S-U-P-E-R-N-O-V-A.
11: Correct! Supernova!
13: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
11: Your next word is continent.
12: C-O-N-T-I-N-E-N-T.
11: Correct!
13: คืออะไรครับคอนติเนนต์
14: ทวีป
13: เก่งมากคู่นี้จะเข้า Sudden Death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
11: Your fourth word for astronomy is meteorite
12: M-E-T-E-O-R-O-I-D
11: Meteorite
12: M-E-T-E-O-R-I-T-E
11: Correct! You got it!
13: T-E
15: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว E มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
13: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
11: Number 4 Your word is landscape
12: L-A-N-D-S-C-A-P-E
11: Correct! You got it! Easy!
13: เหลืออีกหนึ่งคำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
11: The final word for the category astronomy is Andromeda
12: A-N-D-R-O-M-E-D-A
11: Correct! Andromeda! It's a constellation
13: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
11: All right, the final word for geography is mountain range.
12: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
11: You got it! Sudden death! Sudden death again!
5: โอ้โหจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
4: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
5: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
4: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
5: แล้วภูเขาไฟในภาษาอัง

0: นี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
2: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
1: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
3: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
1: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจึงเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
0: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
4: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
5: Fry rice
4: ข้าวเหนียว
5: Sticky rice
4: ข้าวสวย
5: Steam rice
4: ข้าวกล้อง
5: Brown rice
4: ข้าวหอมมะลิ
5: Jasmine rice
4: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fry rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ steam rice คำที่สามข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่สี่ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลย
0: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
4: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
0: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective

0: adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fry rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam riceข้าวหอมมะลิ Jasmine Rice แล้วก็ข้าวกล้อง Brown Rice นั่นเองค่ะ
1: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
1: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิวดีมากเลยจริงๆนะคะผู้คนก็ดีมากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวเพิ่งดูวิวค่ะนี่ก่อนเคยเห็นไหมอ๋อ
0: ความเจ็บปวดในวัยยาวมากเลยค่ะน้องๆจำได้ไหมคะ12เทนค่ะตาราง12เทนนี้จริงๆใช้อยู่ไม่กี่เทนน่ะประมาณครึ่งนึงของในนั้นนะแต่ว่าใช้ไม่ครบหรอกค่ะถ้ามี4เทนเนี้ยน่าจะคุยโอเคเอาตัวรอดได้เทนแรกคือ present simple

0: อะไรที่มันเป็นปกติทั่วไปเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ย present simple tense ค่ะ 2. past simple tense อะไรที่ simple เราจะยกมาหมดเพราะว่ามัน simple past simple tense ก็คือใดๆในโลกที่ล้วนจบไปแล้วในอดีต 3. future simple tense ค่ะบอกแล้วว่าเราจะใช้ simple ทุกอย่างให้ครบ future simple tense ก็คือใดๆในโลกนี้ที่ล้วนแต่อยู่ในอนาคต 4. คือ present perfect tense ค่ะคืออะไรก็ตามที่มันจบไปแล้วในอดีตแต่ว่ามันยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็น่าจะดำเนินต่อไปกับอะไรที่เราอยากขยี้ผลน่ะคือมันจบไปแล้วในอดีตแหละแต่ว่าเราอยากขยี้ว่าแบบฮัลโหลผลมันเป็นอย่างนี้จ้ามันน่าจะเกิดขึ้นจากอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ในอดีตมันเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้จริงๆอ่ะเราขายของกันตรงนี้ได้เลยใช่ไหมว่าเราอ่ะมีคลิปหนึ่งที่เราอธิบายเรื่องของ present perfect tenseไปดูกันเลยนะคะช่วยกันเพิ่มยอดวิวนะคะน้องๆ
1: แล้วถ้าพี่อยากลองว่าแบบ4เทรนด์นี้เรารอดทุกอย่างคุยอะไรกับใครก็ได
0: ้ได้ปะได้ลองดูก็ได้ให้คุยกับใครอ่ะ
1: หาเองไม่งั้น
0: เขาไม่มีความช่วยเหลืออะไรเราใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโต๊ะนู้นดีหรอCan we have a minute with you? Is it all right?
2: Yeah, sure.
0: Yeah, so we are from a program called England. England. So we are going to have a little conversation to play a game to test whether 4 tenses in English is enough for English conversation. Yeah, you can ask me questions, I can ask you questions. And to see if the conversation can just flow naturally with just 4 tenses.
2: Okay, sure, let's see.
0: Yeah. Okay, all right.So let me first ask you a question. What is your name?
2: My name is Matthew.
0: Okay, how old are you?
2: I just turned 21 last week.
0: Wow, happy birthday.
2: Thank you very much.
0: All right, now you're studying in MUIC. How many years have you spent here in MUIC?
2: 4 years.
0: It's been 4 years already.
2: Yes.
0: Wow. So what have you learned from MUIC so far?
2: I study marketing, so mostly it involves SWOT analysis,business plans, business to business marketing, all that good stuff. Yeah.
0: What is your favorite subject here?
2: My favorite subject, I think it must be Intro to Psychology with Ajahn Douglas.
0: I see. He's my favorite too.
2: Yeah.
0: I graduated from a social science major.
2: Oh yeah? What's your ID?
0: It was 558.
2: 558. Oh, we're not far apart.
0: Yeah, just a little bit.
2: Yeah, I'm 578, so that's okay.
0: Oh, okay. Just 2 years.
2: Yeah, not far.
0: Now I heard from somebody in the team that you joined a program called The Face.
2: The Face Thailand Season 5, yes.
0: How was that experience?
2: It's stressful. A lot of pressure to perform under time and under certain constraints. But it was overall a really, really good experience because I learned how to manage time. I learned how to manage my feelings as well, because working as a TV personnel, it's not easy, you know, having to have the right amount of energy at a certain time and having to sometimes build yourself up to that point. So it was really tiring to an extent, yeah.
0: So now that you have graduated, what are you up to right now?
2: I plan to stay in the modeling industry for as long as I can, for as long as my face can stand.
0: Okay.
2: To see.
0: It still stands very well now.
2: Thank you very much.
0: So what will you do after modeling?
2: I'm really not sure what I will do in the future, but hopefully something that can sustain my lifestyle, which isn't too crazy at the moment, but something that could sustain for a while and also, you know, not make me starve at the end of the day.
0: Okay. Now, do you agree? Because now we just use 4 main tenses that I introduced to the audience.
2: Did we?
0: Yeah, we use only 4 tenses.
2: What were the tenses?
0: Present simple.
2: Okay.
0: Past simple.
2: Yeah.
0: Future simple. And the last one is present perfect tense. Do you agree that in a simple conversation, we use only 4 tenses and that's enough?
2: It depends on what you're talking about as well.
0: Exactly.
2: But I think 4 is enough. 4 is more than enough.
0: 4 tense ก็เอารอดได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่า12 tense อ๋อมันก็ไม่ต้องเรียนแล้ว12 tense ที่กี่ tense ที่เหลือนะ8 tense อ่ะเลขตกไปแล้ว8 tense ที่เหลือเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบฮัลโหลพี่กนาบอกว่าเรียนแค่4 tense พอแต่จริงๆแล้วมันก็จำเป็นเหมือนกันแต่ถ้าตอนแรกมันเยอะเกินไปมันแบบโอ้ตุ้ม12ไม่ไหวหรอกค่ะเรียน4ก่อนเอา4ให้ใช้ให้คล่องก่อนเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียน8ที่เหลือก็ไม่มีปัญหา Do you have anything else you want to tell the audience?

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: สู่ช่วง spelling audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
3: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่
3: ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพรีม Let's play spelling
1: Your word is structure
3: S-T-R-U-C-T-I-O-N
1: Your answer is incorrect I am so sorry
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S T R U C T U R E
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
4: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
4: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
4: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem
4: P R O B L E M
1: Your answer isCorrect!
0: Yeah!
1: Good job!
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah! Okay. ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วโอ้โหเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้วนนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
5: Strong ค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้อง Strong ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is shovel.
5: C-H-A-F-V-E-R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
6: วัสุครับ
0: วัสุ น้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
6: 11ขวบ
0: 11ขวบ ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
6: G-R-A-P-H-I-C.
1: Your answer is...
6: Correct.
1: Correct! You are right!
0: เดี๋ยวก่อน มาพูดคุยกันก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
6: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสโต Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีเลยที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
7: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
7: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word isTourism.
7: TOURISM.
1: Your answer is correct. Good job.
0: โอ้มีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
8: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
8: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is straight
8: S-T-A-C-K
1: Incorrect, I'm so sorry The correct way to spell straight is S-T-R-A-I-G-H-T
0: ชื่ออะไรคะ
9: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นโอ้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
9: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is luggage
9: L-U-G
0: เกือบแล
9: ้
0: ว
9: E-C-H
1: Incorrect, you were very closeThe word luggage is spelled L-U-G-G-A-G-E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
10: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
10: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
10: Yes.
1: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is towel.
10: T-O-W-E-L.
1: Your answer is correct.
0: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี่นะคะแปลว่าผ้าชวาค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
11: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
11: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is snorkel
9: S N A K E R
1: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell snorkel is S N O R K E L
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะทำไมใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
12: เกมครับ
0: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
12: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะLet's play spelling.
1: Your word is education.
12: E-D-U-C-A-T-I-O-N.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: Oh, เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าว4คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และ Thai PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลย ไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
1: Spelling Charity
2: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
13: กลุ่ม Morning มันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
2: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
13: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
13: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
13: ใช่
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีแท้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
14: ง่าย
0: เอาเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Tiger
15: T I G R
1: No
15: T-I-G-RG-E-R
1: Rabbit
15: R
1: Rabbit
15: R-A-B B-I-T
1: Parrot
15: Pass
1: Elephant
15: E-L-E-P-H-A-N-T
1: Eagle
15: E-N-G-L-E
1: Monkey
15: M-O-N-K-E-Y
1: Zebra
15: S-S-C
0: ลองดูครับว่าได้ไหม
15: C-E-B-R-A
1: Correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
15: ื่
0: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
15: ้
0: คำที่เรา
15: เร็วเกิน
0: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
15: คำว่า
1: parrot
15: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
15: จริงด้วย
0: รู้แล้วไหนลองที่ไหนบอกพ
15: ี่ parrot
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไปมาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
16: 3
0: หมายเลข3ค่ะ Library รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
16: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now. Books.
16: B-O-O-K-S.
1: Shelves.
16: S-H-E-L-V-E-S.
1: Papers.
16: P-A-P-E-R-S.
1: Tables.
16: T-A-B-L-E-S.
1: Chairs.
16: C-H-A-I-R-S.
1: Title.
16: T-I-T-L-E.
1: Reader.
16: R-E-A-D-E-R.
1: Magazine.
16: M-A-G-A-Z-I-N-E.
1: Newspaper.
16: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
1: Journal.
16: J-O-U-R-N-A-L.
0: โอ้โหเวลายังไม่หมดเลย
1: แต่10
0: นาที 10
1: Got all of them.
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me 5 Yeah เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
1: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: แล้ววันนี้น้องวัสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำมาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
14: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าแล้วนะคะ let's play spelling
1: we will start now planets
7: p l a n e t
1: planets
7: s
1: mars
7: m a r s
1: venus
7: v e n u s
1: Saturn
7: S-A-T-U-R-N
1: Jupiter
7: J-U-P-I-T-E-R
1: Uranus
7: U-R-A-N-U-S
1: Mercury
7: M-E-R-C-U-R-Y
1: Solar System
7: S-O-L-A-R S-Y-S-T-E-M
1: Nebula
7: Again?
1: Nebula
7: Pass
1: Galaxy
7: G A L A X Y
0: โอ้เก่งมากเลยน่าไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวพึ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
1: To spell the word nebula correctly it is N E B U L A
0: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
17: 9คำ
0: รวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโหเลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
17: ค่ะ
0: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Close รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
17: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
17: ขอบคุณค่ะ
0: Let's play spelling
1: We will start now Shirt
18: S H I R T
1: Socks
18: S C O C K Pass
1: Dress.
18: D-R-E-S-S.
1: Skirt.
18: S-K-I-R-T.
1: Coat.
18: C-O-T-S-H.
1: No.
18: Pass.
1: Shorts.
18: S-H-O-R-T-S.
1: Sweater.
18: S-T. Pass.
1: Trousers.
18: Pass.
1: Blouse.
18: B-R-O-D-S.
1: Sorry.No.
18: Pass.
1: Necktie.
18: N-E-T.
0: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks.
1: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S.
0: What else did she skip?
1: Sweater. S-W-E-A-T-E-R.
0: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie how would you spell that professor
1: you spell necktie n e c k t i e
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ไง ไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
14: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร
19: yes.
0: occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
19: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now nurse
6: n u r s e
1: artist
6: Artist
1: Dentist
6: Dentist
1: Driver
6: Driver
1: Postman
6: Postman
1: Singer
6: Singer
1: Soldier
6: Soldier
1: Banker
6: Banker
1: Farmer
6: Farmer
1: Policeman
6: Policeman.
1: Try again.
6: Policeman.

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเคาเจอร์นั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

สวัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเรา

ข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่กระดูกหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวถั่วเน่าแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวถั่วเน่าแคปเนี่ยจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเราดำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็มาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกะทิ

0: ดำๆที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายสิมโอนปัญญานะครับหรือลุงสิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันธุ์นี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันธุ์นี้มันมาจากศูนย์วิจัยบุญพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรารู้ว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัว1,000ตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไ

ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดุจหางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ยหนึ่งมาเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีและความแข็งแรงมันมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์เนาะหนึ่งในนั้นก็คือประดุจหางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดุจหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1 มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่ทุลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่สองในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่ค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับเราก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง่าย

0: เมนูแกงฮังเลที่เราคิดขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเราจะพูดว่าหนังซาวด์แทร็กอาจจะบอกว่า an English film without dubbing dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai languageคำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremoniesซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า Share the bill Split the bill หรือ Pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า Bill please ขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบินรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกัน

ันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า X ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น LisaBlackpink, Bam Bam, GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global, has become a world class artist นะคะใช้คำว่า global, international, world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ถิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงส์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: มองมาเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะถ้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ยหรือทฤษฎีที่เป็นเรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ
0: ็
1: บหรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
0: ค่ะ
1: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโร
0: ค
1: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเง
0: ี้
1: ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
0: ้
1: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
0: ค่ะ
1: เท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
0: ี๋
1: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะแล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อนก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งแบบเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม
0: ้
1: เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมาน
0: ะคะ
1: เป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร่อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี
0: ้
1: ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข
0: ้
1: อม
0: ัน
1: จะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ย เช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อน
0: อน
1: นะคะมาใส่กับ
0: ตุ๋นหน่อไม้
1: ใช่ ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
0: ค่ะ
1: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
0: ์
1: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่าไม่เอาหน่อไม้หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาไอ้อะไรอ่ะไอ้ออกไอ้มะพร้าวอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมด

0: มีที่มาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากใส่ดอกไม้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจนนะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินหยางเนี่ยเขาอาศัยหลายอย่างนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะใส่อาศัยหลายอย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป
0: ็
1: นหยาง
0: ค่ะ
1: เป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร
0: ้อน
1: การพลูยี่หร่า
0: ค่ะ
1: นะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมด
0: ที่เป็นสมุนไพรไทย
1: ที่มันออกเผ็ดๆหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานๆลิ้นจี
0: ่
1: เนี่ยน้ำอ้อยน
0: ้
1: ำผึ้งเป็นหยางหมดนะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าหูขี้โมโหหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะหยางเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มยินเย็นๆนู่น
0: ม
1: ันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเนี่ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่ก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คุ
1: ณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
0: อันนี้คือเย็น
1: เย็นคนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็แตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
0: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
1: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนในอาหารจะไม่เหมือนกันนะ
0: คะ
1: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
0: ่
1: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอก
0: ค่ะ
1: โรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเนี่ย
0: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
1: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมืองจีนมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเลอันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี่ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
0: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
1: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
0: อ๋อค่ะ
1: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซ
0: ึ่
1: งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอรัลซึ่งทำให้ลดการเกรงตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
0: ให้ปวดท้อง
1: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
0: ่
1: นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุลนะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
0: ชาขิง
1: สมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยางมาเนี่ยขิงโหร้อนจัด
0: ร้อนค่ะ
1: เวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันมาแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดน
0: ั่
1: นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าลาขึ้น
0: เป็นของหมอทิพย์
1: จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกล็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิงอ
0: ัน
1: นั้นคือการ

0: ให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
1: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหม
0: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
1: ค่ะ
0: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะซอยตัก
1: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้สมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มันไปล้างสม
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลี
1: ค่ะ
0: นะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
1: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะว่าเขาไปช่วย
0: เรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
1: ค่ะ
0: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
1: ค่ะ
0: นะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูง
1: ค่ะ
0: อันนั้นมันเป็นหยางละเพราะมันเกิน
1: อ๋อ
0: นะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำนะคะเอามาสักแก้วเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยิน
1: ม
0: ันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
1: แล้วก็กินแล้วก็วัด
0: แล้วก็วัด
1: เห็นเลยว่าลดลง
0: ม
1: ัน
0: เห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดา
1: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
0: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
1: นะ
0: คะขึ้นช่ายน้ำขึ้นช่ายคั้นแบบแยกกากนะ
1: คะ
0: หนึ่งแก้วแล้วก็น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊
1: ะ
0: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่หนึ่งมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
1: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
0: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเง
1: ี้
0: ยใช้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
1: น้ำด้วย
0: อ้าวเราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน
1: ้ำกับเนื้อ
0: เนื้อมันก็ไปทางน้ำก็มาทางใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะ
1: คะ
0: เอาน้ำมาเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาใ

0: ไส้เดือนไป1เดือนก็
1: หายเลย
0: โรคกระเพาะหาย
1: อันนี้
0: ตำรา
1: ค่ะ
0: ตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวาน
1: ค่ะ
0: นะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิดๆเอายีนมารักษาก็คือใช้
1: แตง
0: ร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
1: คุณหมอเขาถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกัน
0: มีผลเหมือนกันแต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
1: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
0: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหเฉื่อยเนื่อย
1: หมดแรง
0: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
1: ไอ้อะไร
0: คะอันนี้ค่ะกระเทียมกระเทียมนี่แหละก
1: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
0: อุ้ยไม่ไหวหรอกน้ำกระเทียมอ่ะ
1: ต้องเป็นยังไงคะ
0: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
1: กินกับข้าวต้มด้วย
0: กินข้าวต้มกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนแรงมันก็ได้
1: ก็ช่วยได้
0: นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมากๆนะคะเราเอามาใส่แกงจืดวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
1: ้ค่ะ
0: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำกินทั้งดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
1: ้หลับดี
0: ขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อันนี้ช่วยได
0: ้อันนี้จะช่วยได้
1: ด้วยธรรมชาติเลย
0: ค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะคะจากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะโดยทั่วไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: หาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำละหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดอย่างเงี้ย
0: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารได
0: ้อาหารที่หาได้ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้า
1: ขิงกับเหล้า
0: เหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดี
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรุมาตอยหรือโรคข้อร
1: ุมาติสพวกนี้คือเย็นเกิน
0: เขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำอาหารเช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คนคุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่า

0: หลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อะน้ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสลายทะเล

0: ี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะเอาโรคอะไรอ่ะ
1: โรค
0: ลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท
1: ้
0: องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟังดีๆนะคะได้แก่ผักชี
1: ค่ะ
0: นะคะแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอร์สแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับกะเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู
1: ่
0: สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆ
1: ค่ะ
0: หลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรด
1: ค่ะ
0: นะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันมีเพคตินอยู่ม
1: ัน
0: จะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมด
1: ค่
0: ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงาถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะน้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็เหยาะน้ำมันงาลงไปเช่นผัดผักปวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็
1: เป็น
0: ภูมิปัญญา
1: ที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันหูร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย ค
1: ุ
0: ณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก
1: ็
0: ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักอะมันเย็นจับมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดนึงแต
1: ่
0: ว่ามันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็
1: เย็นขึ้น
0: มันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194

ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ See You on the Road Season 2ผ่านไปแล้วทุกภูมิภาคได้มาแล้วตัวแทนจาก4ภูมิภาคเหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยเกียรติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและอมาตยากรAlright, welcome back guys. น้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับแล้วก็น้องพันช์น้องมุกและน้องบอสนะครับสาธิตจุฬามีอะไรอยากจะบอกน้องๆอมาตยากุลไหมครับ
1: อมาตยากุลรอบนี้เราขอเถอะนะ
0: โอ้ขอเป็นยังไงก็ได้เออเขาขอเราจะบอกเขาว่าไง
2: ขอแย่งเอาเองสิคะ
0: นะครับน้องบอสน้องมุกน้องพันช์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
3: ถ้าเธอเห็นอมก.เธอต้องร้องว่า Oh my God
0: So that we're all on the same page Here are the rules of the game
4: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเกมทั้งหมด3เกมมูลค่า100คะแนนในการตอบคำถามจาก BTR 200คะแนนจาก Who What or Where และ300คะแนนจากการซุ่มเราไปติดตามเกมแรกกันเลยครับในการตอบคำถามจาก BTR
5: You can help out in a situation if you know CPR.
6: When someone's heartbeat or breathing has stopped suddenly, the first step is to shake them awake with both your hands. Hold them between their shoulders, shake them, and call out to them loudly. Then, turn them over on their back. The next step is to get help by calling 1669 and asking for the AED machine. Check whether the patient is breathing.If they're not breathing or unconscious, place the heel of your hands on the sternum and compress the chest. The compression should be 2 inches deep and at a rate of 100 times per minute. If the patient regains consciousness, turn them over on their side. If not, continue performing CPR until the AED machine arrives.

0: Once the AED arrives, the emergency responder will place one pad below the left rib cage and another below the right clavicle. The body must be without moisture and electricity conductive objects, like jewelry, a watch, or an underwire bra for women.
1: After this, you can stop the chest compression. Do not touch the patient while the machine is performing analysis. The responder will press the machine's shock button. Do not touch the patient while the machine is running. Once this process is done, perform CPR continuously until a medical emergency team arrives to take the patient to the hospital.
2: Which of these put the CPR steps in the correct order? A. Wake up the patient, turn him on his back, call 1669, compress the chest. B. Compress the chest slowly, check to see whether the patient is conscious or not, speed up the chest compression, position the AED pads on the patient. C. Turn the patient on his back, position the AED pads on the patient, massage the patient's heart while the AED machine is running, perform CPR continuously. D. Massage the patient's heart at a high speed. If the patient is conscious, make him sit up. Position the AED pads on the patient. Press the shock button. Come on, math. C. You. I'm not the expert. Thank you. Stop call.
3: B. Compress the chest slowly. Shake to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient.
2: B นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect. Okay, หนูจะตอบว่า
4: A. Wake up the patient, turn him on his back, call 9669 and compress the chest.
2: Your answer is correct.So the first 100 points goes to สาธิตจุฬา200 points 200คะแนนนี้กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which place Clue number 1 It was once the capital of an ancient empire The city was founded in the late 12th century The current name of this city is notits original name. Clue number 2. The city is surrounded by walls that are 8 meters high and 12 kilometers long. There are 5 gates. The entrances to some of the gates are lined with statues of gods and demons. Clue number 3. เจ้าสามพระยา of Ayutthaya conquered the city and forced out the command.Clue number 4. It is one of the most important archaeological sites in Southeast Asia and a UNESCO World Heritage Site. And your last clue, boys and girls, it appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces. สาธิตจุฬากดแล้วคำตอบของหนูคือ
4: Phnom Penh.
2: Your answer! Incorrect. Clue number 5. It appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces on its towers. เอาล่ะสิ สาธิตจุฬากดแล้ว Your second attempt. Your answer is...
4: Uncle.
2: Your answer...Incorrect. เอามาเทียบคุณเอาล่ะสิใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ Your answer is
5: เสียมราช
2: เสียมราช is incorrect. Your last attempt สาธิตจุฬา
5: เสียมเรียบ
2: เสียมเรียบ Your answer is incorrect. How about you, Kun? อีก 2 4 จะ ใช้ มั้ย ครับ All right. So, who, what or where ends with nobody getting any point? คําตอบที่หนูตอบอันที่2 Angkor Wat. What does Wat mean? ชื่อก็บอกอยู่ Angkor Wat meaning big in Cambodian language.
6: ทอม
2: ทอม Angkor Thom. Which is totally different. ไม่เหมือนกันนะเพราะ Angkor Wat เนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมัน built it จากนั้นพระเจ้าชัยวรมันแซดโอ้โหเราต้องสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรก็เลยทำไม่ใช่เป็นแค่วัดแต่เป็นทั้งเมืองเลยอังกอร์ธมนะครับซึ่งในนครธมเนี่ยนะฮะจะมีจุดที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือบายนส่วนเมื่อกี้ถ้าเสียมราชภาษาอังกฤษคือเสียมเรียบไม่เป็นไรครับไม่มีใครได้คะแนนนั่นแปลว่าในการแข่งขันเกมต่อไปไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
7: อัคราวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และรายงานวิจัยใช้งานง่ายเพียงแค่กรอกอีเมลเลือกไฟล์และรอรับผลที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
2: Welcome back to See You on the Road ขออนุญาตนะครับที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะได้ใช้ในการแข่งขันเลยครับTrue or False คราวนี้คำใบ้ที่พี่เต้จะขออนุญาตให้เรานะครับ The word is literature น้องๆสาธิตจุฬาส่งใครเข้าประกวดลูกมูโซน้องๆเอาไปตีกุลใครจะเป็นตัวแทน
8: มุก
2: นะครับ
7: น้องหมูส้มและน้องมุกจะต้องมาแข่งขันกันจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้แต่เราจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน
2: These works are written by these writers true or false Are you ready
6: Yeah
2: Let's goThe Casual Vacancy, J.K. Rowling.
6: True. False.
2: The Da Vinci Code, Dan Brown.
6: True. True.
2: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
6: True. True.
2: A Walk to Remember, Nicholas Braun.
6: False. False.
2: Hamlet, Prince of Denmark, William Golding.
6: False. True.
2: 1984, George Orwell.
6: True. True.
2: A Christmas Carol, C.S. Lewis.
6: True. False.
2: The Chronicles of Narnia, Charles Dickens.
6: True. False.
2: Life of Pi, Jan Martel.
6: True. True.
2: Lord of the Flies, William Shakespeare.
6: False. False.
2: มีโรงเรียนหนึ่งที่ตอบได้7เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้9เต็ม10โรงเรียนที่ได้9เต็ม10 is สาธิตจุฬาผิดแค่ข้อ7ข้อเดียว Christmas Carol
9: ชาลีแก
2: นใครแต่งนะ
9: ชา
2: ลีแกน You know that as well
9: yeah.
2: โอเคแล้วถ้าเกิด Christmas Carol เนี่ย Charles Dickensเป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ Charles Dickens แล้วใครเขียน
9: C.S.
2: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
9: Nicholas Sparks
2: Nicholas Sparks นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็คือ Lord of the Flies ใช่ William Shakespeare มั้ย
9: ไม่รู้ค่ะ
2: ไม่รู้แต่ไม่ใช่ Shakespeare แน่ๆ William Golding นั่นเองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
10: ขอให้เธอโชคดีพวกเราก็คงต้องไปค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือดังให้กับโอ้ my god อมาตย์คุณและโรงเรียนที่เข้ารอบต่อไปสาธิตจุฬา The final two they will come here ตัวแทนกรุงเทพมหานครจะเป็นใครขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสาธิตจุฬาThank you. The very first game of the very first season of See You on the Road นี่คือ2โรงเรียนที่เจอกันครับตอนนั้นเตรียมอุดมแพ้ให้กับสาธิตจุฬาและสุดท้ายสาธิตจุฬากลายเป็นแชมป์ระดับประเทศ
11: และน้องๆที่เข้าสู่รอบต่อไปขอเสียงปรบมือให้ดังๆให้กับน้องๆจากสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่น้องอ๋องซีซ่าโปเต้อยากจะบอกอะไรแชมป์เก่าอย่างสาธิตจุฬาครับ
12: History never repeats itself
13: We're gonna beat you
2: โอ้สาธิตจุฬาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆ เตรียมอุดมครับ
14: We'll do our best.
15: We will give it all.
14: We will have fun.
15: And we hope you guys have fun too.
2: Oh. Starting off, as always, with the VTR round. ถ้าพร้อมแล้วเชิญวิดีโอครับ
16: Many of you may go, ew, when you hear the word reptile.
17: But when it comes to snails, you might have to look at them differently because there's a species of snails that can make our skin more beautiful.Siam Snail Eco Farm is the first ecological snail farm in Asia. Under the supervision of a research team from Chulalongkorn University's Faculty of Science, the farm collects a variety of snail species together in one place. Most notable of these is the Thai species called Hoi Nuan, or Hemiplecta distincta, which produces slime that is beneficial to the cosmetic industry.The snails are raised under controlled temperatures and humidity similar to the climate of its natural habitat. One snail can produce 2 to 3 cubic centimeters of slime per day, which is then collected every 2 to 3 days.
18: Okay, so this place is quite a little messy because it resembles a real habitat of the snails. This is real big, see?
17: The slime collecting process requires specially trained experts to delicately extract slime from the mantle, which is the part that contains the highest quality of slime. It contains vitamin A, D, and E that are beneficial to the skin and other substances that help retain moisture in the skin. The slime from the mantle is different from the one that flows from the foot, which can clog pores and cause acne.
2: According to the video that you just saw, which statement is true about the snail slime? A. The snail slime can be extracted and turned into food supplements. B. The slime from the snail's foot helps tighten pores and prevents acne. C. Vitamins B, C, and E help nourish the skin. D.The slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin. 100 คะแนนแรกจะเป็นของใคร C You สาธิตจุฬาได้ครับ Your answer is
15: D The slime from the snail's mantle is best for moisturizing the skin.
2: Your answer D Correct Moving on to our second game. Who, what, or where? The following are the characteristics of which person? Clue number one. This person was born into a poor Brahmin family in 1887 in the city of Erode, India. Clue number two. This person was offered a scholarship.To study at the University of Madras. But because he was too focused on one particular subject for which he had shown precocious abilities, he failed almost all the other subjects and lost the scholarship. Clue number three. In 1910, he published his first paper entitled Some Properties of Bernoulli's Numbers.เรียนวิทยาศึกษา
19: ตอบว่าร
20: ามานุจัน
2: คือคำตอบCorrect โอ้ อธิบายมาโดยละม่อมน้องโปเต
12: ้รามานุจันทร์ is a very intelligent Indian mathematician
2: นักคณิตศาสตร์ซึ่งเขาก็เขียนนะฮะใน paper ที่เขาตีพิมพ์ออกมาเนี่ย in the journal of the Indian Mathematical Society he was an Indian mathematicianwho compiled more than 3,000 mathematical results during his 32 years of life. And the last clue given, American writer Robert Kanigal wrote a biography of this mathematical genius. อัจฉริยะเลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะ The book was later turned into the film The Man Who Knew Infinity. อ้าวน้องโปรดเริ่มนึกได้แล้วนะฮะ200ต่อ100คะแนนTake a short break. เราจะพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาเพื่อค้นหาว่าใครคือตัวแทนกรุงเทพมหานครสักครู่เดียวครับ

0: นี่กำลังจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาคและกรุงเทพมหานครใครใน2โรงเรียนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปเราจะต้องมาแรนดอมกันก่อนครับArrange the following paintings in chronological order. The Mona Lisa, The Starry Night, The Persistence of Memory, Cheddar Cheese from Camp Soup 2, A Horse with Arrows, Les Demoiselles d'Avignon, Impression, Sunrise. พร้อมนะครับ Begin!
1: เขาบอกว่าความรู้รอบตัวนั่นแหละสำคัญและในข้อนี้ความรู้เรื่องศิลปะจะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร
0: 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งได้5จุดและโรงเรียนที่ entering the next round the national round that is สาธิตจุฬาอันดับแรกเลยนะครับที่มาก่อนเพื่อนเลยคือ a horse witharrows ตรงตัวครับม้ากับลูกศรไปเจอในถ้ำ it was found in a cave in France and we could say that it's pretty much the oldest of all this around 15,000 to 10,000 BC ก่อนคริสตกาลนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครวาดไว้ลำดับต่อมาคือ the Mona Lisa Mona Lisa ก็แน่นอนครับนะฮะดาวินชีนั่นเองนะครับ and it's one of the most famouspaintings in the world มีความพยายามที่อยากจะขโมยหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับตามมาด้วย
2: impression
0: sunrise นั่นเองนะครับอันนี้ของคลอด
2: โมเน
0: ่ถูกต้องจากนั้นก็ต้องเป็น starry night the starry night เนี่ยจะเป็นของวินเซนต์ van Gogh นะครับอันนี้คือ1899ขนาดที
2: ่ Les Demoiselles d'Avignon
0: นะคืออันนี้ใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ อันนี้เนี่ยก็เป็นลำดับที่6นั่นเองนะครับแนวอิมเพรสชันนิสต์ใครวาดไว
3: ้
0: พิคัสโซนะฮะอันนี้ก็คือ1807และ The Persistence of Memory นะฮะอันนี้คือ1931ผลงานของซาลวาโดร ดาลีและผลงานชิ้นสุดท้ายนะฮะในลำดับทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่จุดประกายหรือให้กำเนิดศิลปะแบบป๊อปอาร์ตซึ่งก็คือแอนดี้วอร์ฮอลกับผลงานชิ้นนี้นะครับ Cheddar Cheese from Campbell Soup 1962นั่นเองน้องๆเตรียมอุดมมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับ
4: So we hope that the history will repeat itself again and we hope you become the champion in the national round
0: ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับน้องๆตัวแทนกรุงเทพที่เคารพรักนะครับน้องๆอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่เราจะต้องไปเจอ
5: So we will continue to have fun and we also

0: hope to maintain our champion status, so be prepared.
1: Because not only are you representing your school, ไม่ใช่แค่ตัวแทนโรงเรียนแล้วน้องคือตัวแทนกรุงเทพมหานคร I'll be back with 5 teams, 4 representing each region of Thailand and the Bangkok representative as we see the national winner. We'll see you again next Saturday, 7 a.m. Until then, สวัสดีครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you're from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number one What do you do? What do you do?หรือ What do you do for a living? What do you do for a living? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่เขาอาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า Oh I work as แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า What is your job? งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ What do you do? What do you do? ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ What do you do What do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number two How's lifeHow's life? How is life? คือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทกันแล้วในระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life? Question number three What brought you here? What brought you here?อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบconversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in english หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in chinese in japanese in german in frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in English? How do you say this in French? เพื่อเป็นการที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมไปด้วยเลยค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์เอกครับ
2: ผมเทรนเนอร์บิลครับ
1: และนี่คือรายการ Strong Together ครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในทุกๆเช้าครับ
2: รวมถึงการดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงในทุกๆวันครับ
1: และในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับการฝึกโยคะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านไปเตรียมตัวเดี๋ยวเจอกันครับ

ลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับจะมีวันนี้ผมเป็นเทรนเนอร์เอ็กซ์ครับแล้วก็เทรนเนอร์บิวจะเป็นคนนำฝึกครับเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะครับครั้งแรกก่อนที่เราจะฝึกปราณายามะเนี่ยครับเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนวอร์มอัพข้อต่อก่อนให้เราได้ยืดเหยียดร่างกายก่อนที่เราจะฝึกลมหายใจครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยดังนั้นเมื่อเราเริ่มฝึกครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันจากการวอร์มให้โค้ชบิวครับให้เอาฝ่าเท้าประกบเข้าหากันเป็นท่าผีเสื้อช่วงแรกครับท่านผู้ชมค่อยๆนำฝ่าเท้าทั้งสองข้างเข้ามาประกบกันแล้วเข่าทั้งสองข้างครับให้แยกออกแล้วจากนั้นค่อยๆเคลื่อนหัวเข่าขึ้นลงครับขึ้นแล้วก็ลงหายใจเข้าออกให้ปกตินะครับจังหวะที่เราเคลื่อนไหวเป็นการวอร์มอัพช่วงของข้อต่อสะโพกครับตอนที่ขึ้นลงให้จับโฟกัสไปที่การขยับข้อสะโพกทั้งซ้ายและขวาส่วนใหญ่คนที่ออกกำลังกายหรือคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านก็อาจจะตึงมากจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวอร์มข้อสะโพกครับให้ระบบไหลเวียนเลือดหรือพวกเอ็นข้อต่อต่างๆทำงานได้ดีขึ้นครับหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นเมื่อเราได้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อท่าของเราไปเรื่อยๆเลยครับทุกอย่างให้หยุดในท่านี้ไว้จากนั้นค่อยๆเพิ่มท่าให้นำขาด้านขวาของเราครับเหยียดออกมาด้านข้างค่อยๆยืดขาออกมาให้ข้อพับเข่าให้เท้าได้เหยียดออกมาจากนั้นค่อยๆนำมือด้านขวาครับมาแตะที่ปลายเท้าเหยียดออกไปจากนั้นแขนด้านซ้ายของเราครับค่อยๆยกขึ้นมาให้เรารู้สึกเหมือนเอวด้านซ้ายเราก็ค่อยยืดขึ้นก่อนหายใจเข้าครับจังหวะที่เราหายใจออกค่อยๆยืดออกไปเน้นลำตัวด้านข้างด้านซ้ายครับเหยียดออกจนเรารู้สึกตึงสิ่งที่จะโฟกัสครับก็คือการยืดลำตัวด้านข้างด้านซ้ายแล้วก็ขาด้านขวาเอาจุดที่เรารู้สึกตึงแล้วก็หายใจเข้าออกให้ปกตินะครับจนเรารู้สึกตึงครับแล้วค้างไว้ประมาณสัก2ลมหายใจครับก็คือหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกให้สบายหายใจเข้าและหายใจออกจากนั้นค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแขนทั้งสองข้างกลางอีกระดับไหล่ค้างไว้นะครับแล้วก็พลิกฝ่ามือสองข้างหงายขึ้นค่อยๆยกแขนหายใจเข้าประกบฝ่ามืออีกครั้งหนึ่งทีนี้มือไม่ต้องจับครับลักษณะแบบนี้ไปรอบที่สองเอียงตัวออกไปเหมือนเดิมหายใจออกครับให้เรารู้สึกตึงด้านข้างเหมือนเดิมนี่คือลำตัวด้านซ้ายค้างไว้นะครับ3 2แล้วก็1จากนั้นโค้ชบิวคืนกลับมาครับหายใจเข้านำแขนทั้งสองข้างลงวางข้างตัวใหม่แล้วนำขาด้านขวาเก็บเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วทำสลับข้างด้านซ้ายจากนั้นให้เริ่มเซตท่าก่อนกระดกปลายเท้าแล้วกดสะโพกทั้งสองข้างให้นิ่งให้กระดูกเชิงกรานสองข้างวางอย่างมั่นคงไว้ก่อนหลังจากตัวที่เราตรงแล้วนำมือซ้ายค่อยๆเหยียดออกไปครับแล้วเปิดแขนด้านขวาขึ้นโค้ชบิวค่อยๆหายใจเข้าให้กระดูกสันหลังให้เอวเรายืดจากนั้นค่อยๆหายใจออกเน้นออกไปด้านข้างครับโฟกัสให้เราใช้จิตเรานึกมาที่ลำตัวด้านข้างเราจะรู้สึกตึงพยายามกดเข่าลงทะลุด้านข้างแค่รู้สึกตึงนะครับแล้วหายใจเข้าออกครับ3 2แล้วก็1จากนั้นคืนกลับไปใช้ฝ่ามือประกบกันในรอบที่2ครับหายใจเข้าเพียงออกมาอีกครั้งนึงครับหายใจออกครับท้ายลำตัวด้านข้างด้านขวาเหมือนเดิมเอาให้โค้ชบิวรู้สึกตึงนะครับเมื่อรู้สึกตึงแล้วหน้าเราจะเกร็งเราจะรู้สึกไม่รีแลกซ์พยายามที่จะหายใจให้ปกติแล้วก็รีแลกซ์สบายนะครับให้เรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายลงเราแค่วอร์มข้อต่อให้มันยืดหยุ่นดีขึ้นจากนั้นยกแขนขึ้นกลับมาครับหายใจเข้าแขนทั้งสองข้างแล้วค่อยปล่อยลงด้านข้างเหมือนเดิมหายใจออกอีกครั้งครับการนำฝ่าเท้าสองข้างไปประกบกันอีกรอบแล้วจะขยับในท่าผีเสื้ออีกสัก3รอบครับหายใจเข้าและออกสบายครับเน้นสบายรอบนี้สบายขึ้นจากนั้นค่อยๆ คลายจากท่าเพิ่มท่าเข้าไปครับเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าจากนั้นกระดกปลายเท้าไว้เพิ่มท่าเข้ามาครับค่อยๆนำแขนสองข้างของเรายกขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งคราวนี้ท่าต่อไปหายใจเข้าจังหวะหายใจออกครับให้งอหลังแล้วพับตัวก้มไปจับปลายเท้าด้านหน้าครับก้มไปจับเลยโค้ชบิวจุดที่เรารู้สึกตึงครับจะเป็นขาด้านหลังบริเวณกระดูกสันหลังที่เราจะพับจะยืดทั้งหมดเลยต้นขาด้านหลังรวมถึงหลังพอเราตึงเสร็จแล้วรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับเหมือนก้มลงศีรษะก้มลงนิดนึงจะได้ไม่เกร็งมากเช่นเคยครับเวลาที่เราตึงมากหน้าเรามันจะเกร็งรู้สึกไม่สบายพยายามที่จะรีแลกซ์แล้วหายใจ
ให้รู้สึกระบบไหลเวียนเลือดหรือพลังกลานมันไหลไปทั่วร่างกายให้เรารู้สึกสบายขึ้นครับแล้วหายใจเข้าออกครับ3 2และ1จากนั้นโค้ชวิวยกตัวกลับมาหายใจเข้ายกแขนอีกครั้งอีก2ท่านะครับคราวนี้ท่าต่อไปของเราให้บิดตัวไปด้านขวามือของเราแล้วมองไปข้างหลังเมื่อเราเปลี่ยนมิติเปลี่ยนมุมครับไหล่ทั้งสองข้างของเราให้ค่อยๆบิดจุดที่เรารู้สึกตึงแต่สะโพกเรากดนิ่งๆไว้เป้าหมายของเราคือการบิดกระดูกสันหลังอกไหล่

คอทั้งหมดได้มีการเคลื่อนไหวกระตุ้นข้อต่อด้านบนอีกครั้งครับแขนสองข้างเรายกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งจังหวะยกค่อยๆเหยียดซอกเหยียดแขนลำตัวยืดเรารู้สึกสบายไม่ต้องเกรงมากนะครับเอาแบบรู้สึกสบายหายใจออกครับบิดไปด้านซ้ายมือแล้วก็มองไปด้านหลังหาจุดที่เรารู้สึกตึงแล้วหายใจปกติให้ได้ครับถ้าเกรงมากปล่อยรีแลกซ์สบายจากนั้นกลับคืนมาครับหายใจเข้าและหายใจออกแขนลงครับวางข้างตัวนำฝ่าเท้ามาประกบกันอีกครั้งขยับขึ้นลงอีกครั้งจุดสำคัญในข้อต่อสะโพกครับท่าสุดท้ายที่เราจะวอร์มโค้ชบิลคราวนี้เพิ่มท่าขาสองข้างเราแยกกว้างและเทคนิคก็คือให้ปลายเท้าของเราประมาณสักเฉียงไปขอบเบาะด้านหน้าก็พอส่วนอีกข้างหนึ่งก็แค่เฉียงขอบเบาะด้านหน้าแล้วก็สะโพกติดกับเบาะข้างหลังส่วนคนที่ตึงมากไม่สามารถที่จะแยกขาได้เหมือนโค้ชบิลนะครับก็สามารถที่จะขาแคบลงได้แต่คนที่ยืดหยุ่นดีก็สามารถแยกกว้างที่สุดได้เลยตามความยืดหยุ่นของแต่ละคนได้เลยครับเราเน้นไปที่ขาด้านในหลังจากที่เราเตรียมท่าเสร็จแล้วเราเซตท่าก่อนพยายามวางสะโพกให้รู้สึกมั่นคงแล้วก็ขาตึงกระดกปลายเท้าเล็กน้อยครับให้เราเกรงหน้าขาจากนั้นสองแขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะจังหวะที่ยกแขนก็คือเราหายใจเข้านำลมจากช่วงล่างความรู้สึกขึ้นข้างบนเหมือนออกซิเจนดึงขึ้นมาให้รู้สึกเหมือนเรายืดจังหวะที่เราหายใจค่อยๆก้มช้าๆหาจุดที่เราตึงที่สุดครับวางมือลงจุดที่เราวางลงจุดที่เราตึงที่สุดตรงไหนก็ได้บางคนอาจจะได้แค่นิดเดียวก็ได้แค่นิดเดียวบางคนได้เยอะก็เหยียดไปข้างหน้าจนสุดเลยแล้วก้มลงในจุดที่เราตึงที่สุดพร้อมหายใจออกก้มลงครับค้างไว้ครับหายใจเข้าแล้วออกให้สบายจากนั้นเมื่อเรารู้สึกตึงแล้วค้างไว้เราเคลื่อนตัวกลับมาใหม่คราวนี้ช้ามากขึ้นกว่าเดิมวาดแขนสองข้างขึ้นใหม่หายใจเข้ารอบนี้เพิ่มการหายใจเข้าใช้การเชื่อมลมหายใจร่างกายแล้วก็จิตก็คือความรู้สึกเรานั่นแหละให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันในศาสตร์ของโยคะให้มันรู้สึกหายใจแล้วสบายแทนที่เราจะไปก้มไปอย่างเดียวรู้สึกเหมือนเราใช้ลมหายใจเชื่อม body and mind ก็คือร่างกายกับจิตสัมพันธ์กันเพื่อรู้สึกมันยืดจากนั้นเราสบายขึ้นเมื่อเราใช้ลมหายใจช่วยจังหวะหายใจออกค่อยๆก้มไปข้างหน้าครับหาจุดที่ตึงเหมือนเดิมเน้นการรีแลกซ์เน้นการผ่อนคลายให้ข้อต่อได้ยืดข้อบ่าไหล่รีแลกซ์ทั้งหมดนะครับสบายเราเน้นข้อเท้าหัวเข่าข้อสะโพกกับการหายใจให้สัมพันธ์กันอีกหนึ่งรอบสุดท้ายหายใจเข้ายกแขนครับท่านผู้ชมสามารถเช็คการหายใจของตัวเองนะครับบางคนจะหายใจสั้นค่อยๆหายใจให้สบายขึ้นหายใจออกครับก้มลงไปจุดที่ตึงครับ4 3 2แล้ว1แล้วค้างไว้โอเคนั่นคือการวอร์มข้อต่อของเราเป็นเบื้องต้นเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในพาร์ทที่2นะครับโอเคคลายจากท่าครับ

ครับหลังจากที่เราเตรียมร่างกายหรือวอร์มกันมาก่อนแล้วจุดหัวใจหลักของเราวันนี้คือปราณายามะหรือการฝึกลมหายใจครับอย่างที่ผมบอกประโยชน์คือเยอะมากเรื่องของการฝึกการหายใจเนี่ยร่างกายเนี่ยเราเปรียบเสมือนถ้าเราไม่มีลมหายใจครับก็คือเราสุขภาพไม่ดีหรือแบบไม่มีชีวิตนั่นแหละก็คือลมหายใจเนี่ยเปรียบเหมือนพลังชีวิตเราเลยการที่ฝึกลมหายใจได้ลึกยาวหรือฝึกบ่อยจะทำให้เราสุขภาพดีขึ้นรู้สึกรีแลกซ์แต่วันนี้เราโฟกัสของการหายใจกับการรีแลกซ์หรือถ้าในศาสตร์ของโยคะเรียกว่าดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ทางด้านความคิดให้มันรู้สึกสงบลงบางทีร่างกายเรามีความเครียดมากรู้สึกเหนื่อยล้ากับการเล่นกีฬามาทั้งวันแล้วหรือบางคนชื่นชอบการทำสมาธิเดี๋ยววันนี้ครับปราณายามะของเราโฟกัสไปที่การดีท็อกซ์ข้างในกับการฝึกการหายใจให้มันสบายขึ้นครับท่านผู้ชมอาจจะหายใจได้ไม่ยาวเท่าโค้ชบิล

ค่อยๆทำเท่าที่ทำได้นะครับแต่เน้นให้รู้สึกสบายแค่นั้นครับเดี๋ยวไปด้วยกันในการที่1ครับปราณที่1ของเราที่จะฝึกวันนี้ครับชื่อว่าปราณปารัมภิกปาณายามครับหรือเป็นการเตรียมร่างกายเราก่อนเตรียมการหายใจก่อนวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมโชว์วิธีทำโค้ชบิลเราจะเริ่มหายใจทางรูจมูกซ้ายก่อนเสมอครับแล้วตามด้วยครั้งที่2คือรูจมูกขวาวิธีทำของเราก็คือโค้ชบิลเอานิ้วโป้งครับด้านขวามือของเราปิดไปที่รูจมูกด้านขวาก่อนมันตรงปีกจมูกปิดให้แน่นพอสมควรนะครับไม่ต้องแน่นมากเอาเราสบายจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือนั่งหลังตรงแล้วก็เหมือนเรานั่งสมาธิปกติเรานี่แหละรอบที่1คือเราหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายแล้วหายใจออกทางรูจมูกซ้ายนี่คือนับเป็น1ครั้งเดี๋ยวโค้ชบิลจะทำ5ครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวทำพร้อมกันหายใจเข้าครั้งที่2หายใจออกครับนี่คือครั้งที่2โค้ชบิลไปเรื่อยนะครับหายใจเข้าหายใจออกครับนี่คือครั้งที่3ท่านผู้ชมสามารถตามโค้ชบิลนะครับฝึก3ใจเข้าค่อยๆหายใจออกโค้ชบิลได้นะครับท่านผู้ชมตามโค้ชบิลนะครับโอเคโค้ชบิลสลับข้างครับคราวนี้สิ่งที่ผมหลังจากที่เราจับจังหวะลมหายใจได้แล้วเริ่มหายใจสบายเอาที่สบายท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือการรีแลกซ์หัวใจเราคือรีแลกซ์โค้ชบิลสามารถหลับตานะครับแล้วเหมือนให้มันรู้สึกสบายถ้าผมกำหนดจังหวะให้ก็อาจจะประมาณสัก 5-10 วินาทีก็คือหายใจเข้าและหายใจออกรอบที่5โอเครอบที่ใครๆลืมตานะครับครบ5รอบเสร็จแล้วโค้ชบิลโอเควางมืออีกครั้งหลังจากที่2รูจมูกแล้วทีนี้เราจะหายใจ2ข้างพร้อมกันเลย5รอบนะครับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับโค้ชบิล5รอบนะหลับตาเลยโอเคในส่วนของตรงนี้พยายามสังเกตร่างกายนะครับท่านผู้ชมตอนผมเน้นจังหวะที่แบบหายใจแล้วมันรู้สึกรีแลกซ์ใหม่ๆอาจจะทำยากมากแต่เน้นการค่อยๆควบคุมลมหายใจเข้าและหายใจออกสำคัญสุดก็คือการหายใจครับเชื่อมร่างกายลมหายใจแล้วก็จิตวิญญาณเราเข้าด้วยกันนะครับก็คือจิตเรานั่นแหละตัวรู้เราให้มันรู้สึกสงบลงนี่แหละห้ารอบนะครับตามโค้ชบิลได้เลยโอเคนะครับโค้ชบิลเริ่มลืมตาเลยเริ่มสงบขึ้นนะครับสามารถทำ5รอบ10รอบ15รอบแล้วแต่เราเลยก็คือปราณที่1ปานายมะปารัมภิกโอเคปราณที่เราจะฝึกปราณที่2วันนี้นะครับเป็นการปรับสมดุลร่างกายของเราก็คือคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยครับใช้มือด้านขวาก่อนครับเราจะเริ่มจากหายใจรูจมูกซ้ายก่อนเสมอนะครับแล้วเราหายใจทางรูจมูกซ้ายทีนี้1ลมให้หยุดลมไว้สักแป๊บหนึ่งใช้อีกนิ้ว2นิ้วครับโค้ชบิลปิดที่รูจมูกอีกข้างหนึ่งตามโค้ชบิลแล้วหายใจออกทางรูขวาแล้วหายใจเข้าขวาครับปิดขวาออกซ้ายโค้ชบิลโอเคนี่คือ1รอบเราโค้ชบิลทำไปเรื่อยๆนะครับหายใจเข้าซ้ายหยุดลมหายใจแป๊บหนึ่งแล้วหายใจออกขวาภาษาไทยเรียกเหมือนหายใจสลับรูจมูกซ้ายเข้าขวาออกซ้ายเข้าซ้ายมี2รอบแล้วนะครับโค้ชบิลทำไปเรื่อยและออกขวาหลังจากที่จับจังหวะได้แล้วโค้ชบิลสามารถหลับตาได้นะครับแล้วฝึกไปเรื่อยๆตามโค้ชบิลนะครับตามจังหวะคนที่สามารถหายใจได้ยาวก็อาจจะคุมลมหายใจยาวขึ้นอาจจะเป็น5วินาที10วินาทีสลับกันไปแต่ไม่ต้องรู้สึกทรมานนะครับค่อยๆทำอีกหนึ่งเทคนิคครับแนะนำเป็นอากาศที่ถ่ายเทสะดวกหรืออากาศดีๆยามเช้าก็ได้ครับที่เรารู้สึกสบายขออีกหนึ่งรอบนะ

0: ครับสามารถทําได้5รอบขึ้นไปได้เลยทําทุกเช้าเทคนิคสําคัญของปราณายามะก็คือต้องวอร์มร่างกายมาก่อนแล้วฝึกปราณายามะให้ระบบไหลเวียนเลือดจะหายใจสบายครับ1จุดหลักๆที่เราฝึก
1: ได้นะครับก็ชิ
0: แล้วหายใจปกติ2ลมครับเข้าลึกหายใจออกพอพัดเราเน้นรีแลกซ์นะครับหายใจสบายแล้วรู้สึกเหนื่อยวิงเวียนศีรษะก็หยุดฝึกทันทีเลยเอาเท่าที่เราไหวฝึกใหม่ๆเริ่มจากที่เราสบายนะครับค่อยๆทำไปเราได้2ปราณละปราณสุดท้ายครับโค้ชบิลครับเดี๋ยวไปปราณที่3ของเราครับเป็นบัมมารีปราณายามะครับบัมมารีเนี่ยก็เหมือนเสียงผึ้งครับเสียงผึ้งเวลาขยับปีกในศาสตร์ของโยคะโบราณเรียกผึ้งดำผึ้งดำจะแบบจะมันจะพิเศษกว่าผึ้งธรรมดาก็คือมันอยู่ที่สูงแล้วก็แบบทนทานแล้วก็แบบเหมือนสัตว์หายากอะไรเงี้ยตำราครับก็เป็นเหมือนแบ็กบีหรือผึ้งดำวิธีการครับก็คือเหมือนเสียงผึ้งขยับวิธีทำครับให้โค้ชบิลตามโค้ชบิลนะครับใช้ปิดที่ใบหูให้แน่นๆเลยตรงหูข้างๆครับโค้ชบิลออกด้านข้างโชว์นิดนึงก็ได้ข้างๆโอเคตรงนั้นแหละครับจากนั้นอีก4นิ้วเนี่ยครับค่อยๆปิดที่ตาเบาๆของเราเหมือนปิดหูปิดตานั่นแหละตัวตรงเหมือนเดิมนะครับจังหวะที่1ครับหลังจากที่ปิดได้เหมือนโค้ชบิลละให้หายใจเข้าจังหวะแรกจังหวะที่หายใจออกให้ทำเสียงเหมือนปีกผึ้งบินครับโค้ชบิลยาวๆ1

ให้ลืมตาครับโค้ชบิวโอเคลืมตาได้ช้าครับนี่คือ1รอบของเรานะครับแต่วันนี้เดี๋ยวโค้ชบิวจะพาฝึก3รอบครับโค้ชบิวช้าๆแบบเมื่อกี้นะครับ1ลมนะครับ1ลมของตัวเองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถ1ลมหายใจเข้าครับพร้อมกันหายใจออกครับหำยาวเล

ป็นไงบ้างครับโค้ชบิลโอเคสังเกตจากโค้ชบิลครับหลังจากที่เราอารมณ์ของการฝึกปราณายามะเน้นการรีแลกซ์เน้นการดิ้นข้างในรู้สึกสบายใช่ไหมครับโอเคท่านผู้ชมสามารถที่จะฝึก3ลมหายใจ4ลมหายใจ5ลมหายใจตามกำลังของการหายใจหรือเวลาที่ท่านผู้ชมสามารถฝึกได้เลยนะครับก็หลังจากที่ฝึกเสร็จอารมณ์จะรู้สึกรีแลกซ์รู้สึกผ่อนคลายก็คือหลักการก็คือเมื่อเราตอนที่เราฝึกอาสนะหรือท่าเนี่ยก็คือได้ด้านร่างกายก็คือข้อต่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นส่วนปราณายามะเนี่ยก็คือดีท็อกซ์ข้างในเลยเรื่องของจิตใจเรื่องของความรู้สึกบางทีเรามีความเครียดเหนื่อยล้าแบบเล่นกีฬาหนักๆมาหรือบางคนแบบไม่ค่อยนิ่งไม่ได้พักภาษาโยคะเรียกว่าร่างกายเราไม่สมดุลครับพอไม่สมดุลเนี่ยมันทำให้รู้สึกสมาธิเราไม่ดีอีกหนึ่งศาสตร์ของโยคะปราณายามะครับประโยชน์ก็คือพลังชีวิตเยอะขึ้นปรับสมดุลแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์ลงครับท่านผู้ชมสามารถฝึกได้ในจุดที่เราสามารถทำได้นะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องบังคับเอาแค่เรารู้สึกสบายค่อยๆทำทุกวันครับรับรองสุขภาพดีแน่นอนเป็นหนึ่งศาสตร์ที่แบบดีมากสำหรับการออกกำลังกายได้ทั้งร่างกายและก็จิตใจครับ

0: ในส่วนของหัวข้อปราณายามะครับ
1: ครับและสำหรับวันนี้ครับโค้ชบิวและโค้ชเอ็กต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกับพวกเราทุกเช้าทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาและสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนั้นนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีด้วยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you drop your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you does this belong to youนี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank you ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนั่นนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมนะครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนกับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks อะ thanks กับ thank you แตกต่างกัน thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอะไอ้ขอบคุณนะ thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ thank you very much for the book หรือ thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ thank you นะครับอย่าลืมครับ thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา thank you for watching นะครับ thank you for ตามด้วยนามหรือจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับ
ถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่ามั้ยนะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมานะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very much ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกงี้ครับ that's right that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ that's all rightเป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาครับพูดอย่างนี้ครับมันก็แบบนะแฮ่บางคนก็ no no no no แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank youNo thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปแล้วครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่สามแบบครับหนึ่ง sit down นั่งลงคนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ

a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2นะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ Wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ Just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ Just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถที่พูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ This way please This way please หรือว่า Follow me please นะครับไม่ใช่ Come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับhold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำหน้างงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งปบปบปบ hey you ฝรั่งก็หันมา what ชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกเลยนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือน I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้าด้วยนะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าอะไรครับโอ้ my god I'm so sorry I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไปบอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกถ้างั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไร That's alright ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's alright Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's alright That's okay นะครับผม Oh yeah no problem นะฮะ No worries นะครับห้ามใช้คำว่า You're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักมาน้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late

หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาป่ะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interruptSorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนเดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็เดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมานะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toiletSorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะ Sorry to keep you waiting Sorry to bother you นะฮะ Sorry to interrupt นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happenedWhy do you look so sad today? พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night. ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายอ่ะแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear thatขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับและต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มนะฮะฮ่าๆนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your fatherI'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับและก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorryfor the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ hope to see you again soon หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึง 8:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่องทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อ้าวเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะอีโออาเออีโออาเออีโออา you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o a a e e o a can you read this word b a d b e n ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก a e o a read this word p e g อ่านว่า pig D O dog E O A A E E O A A E E O A this word b a bus E O A A E E O A A E E O A to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปmat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป g a g อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ d a กับ d เป็น at at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad sad ต่อไปsad and

ใช่ไหม and and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่า app คำที่หนึ่งอ่านว่า cap ต่อไป map map แผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไปM คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jam jam ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูกCircle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวง make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6

ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 EAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอแคทแบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือแคทคอแอทอแคทความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 a d a d a d อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้ามbad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย a กับ n ลูกดูนะลงท้ายด้วย a กับ n อ่านว่า an a n a ออกเสียงแอ n ออกเสียงอืนน a a a a a an ใช่มั้ย an ใส่ m เข้าไปเป็นเอ้ยใส่มเอ็มไงแมนต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดแมนใช่ลองช่วยกันคิดก่อน an ลงท้ายด้วย an อ่านว่า an

0: แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two threeIntersection. Go straight.
1: Go straight.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross the road. Cross the bridge. Go past.ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 23 โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3
1: 4
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two three
1: hospital
0: ต่อไปกลุ่มสามone two three ไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบ

0: ฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two threeStadium.
1: Stadium.
0: One, two, three.
1: Stadium.
0: เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่า โอเคมั่งปิดประตู Thank you. ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่านOne, two, three. เร็ว One, two, three. ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมOne, two, three. One, two, three. ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้One, two, three. Okay, restaurant.
1: Restaurant.
0: Restaurant. Okay. ต่อไปผู้ชาย One, two, three. ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าOne, two, three. พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน One, two, three. One, two, threeมิวเซียมผู้หญิงตอบผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two threeเร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two three one two three เอาไหม one two three one two three postoffice ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบ่งใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมเชิดจะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two threeอะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three
1: library
0: very good ต่อไปบัสอะไรBus station. ต่อไป ร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะ1 2 3

0: ตรีต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีเอาหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิมี3คน3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพาราเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: See you tomorrow.
0: See you tomorrow.
1: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Bang, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Baozi Kiao in Banggezhou District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ ใช่น้องตังไหมคร
1: ับใช่ครับ
0: My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับปั๊มปั๊ม postcard ใครเป็นเจ้าของ postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โหเราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับวาดเอง
0: สวยมากสุดยอดแล้วนี่นกอะไรคร
1: ับนกขัตยาครับ
0: แล้วอีก2คนอยู่นู่นคือใคร
1: เป็นน้องหยวนกับน้องเพนนีคร
0: ับช่วยเรียกด้วยนะครับเพนนีหยวนเอ้ยเฮ้ยเพนนี
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับน้องๆเมื่อกี้ทําอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู
0: ่ถ่ายนกอยู่เจอบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับทีเจก็อยากเจอนกตัวนี้เพราะวันนี้เราจะทํากิจกรรม Bird Watching หรือว่าการดูนกนะครับแล้ววันนี้จะพาทีเจไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับBefore we enter the site, we need to understand the rules and regulations of bird watching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics. Ah, what a beautiful day!
3: เด็กๆอยู่กับธรรมชาติทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับก็เลยเข้ามาถึงตอนนี
3: ้แล้วน้องเพนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ๆชอบธรรมชาติมันสงบ
3: เหมือนกันแล้วน้องยวนครับ
4: เหมือนกันครับ
3: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับเช่นเอาคำง่ายๆนะครับคำว่าธรรมชาติ
1: nature
3: เก่งมากนะครับแล้วอีกหนึ่งคำก็คือเอาคำง่ายๆนก
4: bird
3: ครับคำสุดท้ายก็คือการดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
4: bird watching
3: เก่งมากธรรมชาติก็มีหลายประเด็นชอบด้านไหนครับเช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
3: แทนนี
2: ่ชอบป่า
3: ชอบป่าforest woods sticks เยอะแยะแล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
4: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
3: ับ นั่นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
4: ชอบชะนีคร
3: ับ นั่นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่าฮะแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัยแล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
3: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
3: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
3: นกอะไรบินไม่ได้
1: นกกระจอกเทศ
3: นี
1: ่ในประเทศไทยไม่มี
3: ครับ
1: ที่บินไม่ได
3: ้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich
4: ostrich
3: แล้วจะมีอีก2ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: Kiwi bird
3: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีกหนึ่งตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวเหมือนว่ายน้ำเก่งมากเพนกวินเพนนี่เก่งมากแล้วเห็นน้องเพนนี่ก็มีอะไรในมือครับ
4: กล้อง
3: ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า camera มีแค่2พยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้นะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
2: ชอบถ่ายป่าถ่ายวิว
3: แบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
2: ใช่
3: หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ
4: ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
3: ับ เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
4: ช้าง
3: จริงเหรอโอ้
4: กระทิง
3: กระทิง
4: ลิง
3: โอ้เยอะมากช้างภาษาอังกฤษว่า
4: elephant
3: very good กระทิงคำนี้คือ
4: bull
3: และลิงไม่อยากเจ๊ก
1: Monkey,
3: well done. แล้ว bird watching หรือว่าการดูนกหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับแต่ยากรู้ถ้าเราจะ bird watching แบบจริงจังต้องดูอย่างไรครับ
1: สังเกตลักษณะเด่นครับแล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
3: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาวมีสีต้องอกแบบนี้ครับ
3: ครับแล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
1: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
3: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับคำว่าปากภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
4: mouth
3: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่2หางใช้คำว่า tail แล้วปีก รู้จักคำนี้หรือเปล่า
2: วิ่ง
3: เก่งมากหยวนยอดวิ่งขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: เป็นนก
3: อ
1: ั่นทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
3: สวยมากเลยครับแล้วคำว่าปากที่ชุกเก็ตว่าใช้ mouth ได้ไหม
1: จริงๆสำหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
3: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่า bill ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ beak แล้วอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะคือหาง
2: tail
3: ถูกไหมครับตัง
1: คร
3: ับ
1: อ
3: ะไรครับตัวนี
1: ้อันนี้นกแอ่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทำรังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
3: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า field ใช่แล้วนะครับ field
1: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
3: โอ้ตัวนี้ขายาวมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
3: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
2: leg
3: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
1: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
3: โอ
1: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่ตามหน้าดินนะครับ
3: แล้วคำว่าหัวเราจะใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้ไหม
1: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
3: โอ้ crown เหมือนมงกุฎน้องเพนี่ครับถ้าทีทูเกรกก็อยากดูนกแบบจริงๆต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: กล้องสองตาก
3: ล้องสองตาใช้คำว่าBinoculars.
2: Binoculars.
3: ใช่แล้วนะและ5แปลว่า2ครับอะไรอีกน้องเพนนี่เตรียมอะไรบ้าง
2: กล้องถ่ายภาพ
3: กล้องถ่ายภาพ Camera.
2: Camera.
3: เสียงดีครับเก่งมาก
2: มีเสื้อกันฝน
3: เสื้อกันฝนคือ Raincoat.
2: Raincoat.
3: หรือจะเรียกว่า Rain Jacket.
2: Rain Jacket.
3: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
2: ้ก็มีไม้เท้า
3: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane หรือมีคำอื่นด้วยนะ walking stick มีอะไรอีกไหม
2: สมุดบันทึก
3: ง่ายๆเลยนะ notebook
2: มีหนังสือดูนก
3: bird book ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
5: ก็มีตรงบ่อน้ำจะมีเป็นพวกนกน้ำครับ
3: ครับ
5: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้คร
3: ับ อ๋อคำว่าบึงน้ำคือ
2: lake
3: ไม่ได้ออกเสียงว่า leg แปลว่า
2: ขา
3: แต่คำนี้มันออกเสียงว่า lake เก่งมากและคำสุดท้ายพอดูนกคือ
2: bird watching tower
3: เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
1: ตรงนี้ครับตรงสีดำ
3: คร
1: ับ
3: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
1: ก็เปิดกล้องนะฮะ
3: ครับ
1: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
3: โ
1: อ้เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
3: เห็นใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
1: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลาเป็นมืดครับ
3: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
1: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
3: นี่จะเรียกว่าTripod แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
1: 3
3: เพราะมีอะไรครับ
1: 3ขา
3: ถูกครับ tripod โอเคตั้งเลยนะครับเอ๊ะน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับสูงถึง90องศาม
1: ุ
3: มองศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
1: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
3: โอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
1: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
3: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ได้
1: เกียดครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
3: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
2: นั่น
3: อ๋ออ
1: ยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในดงรกๆหน่อย
3: อ๋อเห็นแล้ว
1: ได้ไหมครับ
3: ออกมาโอเคจ้ะโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ที่จะยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้

0: จะพาทีเทรคไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
1: ครับที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
0: นกประจำถิ่นใช้คำว่า local bird
2: local bird
0: resident bird
2: resident bird
0: native bird
2: native bird
0: ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือนก
1: อพยพ
0: อพยพย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird
2: migratory
0: นี่มี2แบบที่นี่ใช่ไหมครับ
1: หลักๆก็3พวกก็นกอพยพมาทำรังวางไข่นกอพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกอพยพผ่าน
0: แล้วที่เจอก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
1: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับฟิชเชอร
0: ์โอเค Not only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Tak Yuan and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find.
3: บรรยากาศดีๆนะครับเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจอร์ก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอพยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
1: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี่
0: ครับ
1: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นๆบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
0: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
1: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
0: อ๋อรอบๆประเทศไทยแบบหลายที่
1: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
0: อีก2คำที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า route
1: path
0: และอีก1คำที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คำว่า
1: rest stop
0: ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีป้ายด้วยนกในบังกะเจ้านะครับ birds in บังกะเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะคร
1: ับ ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากของกรุงเทพครับ
0: ทีเจคเคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung
1: green
0: lung ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
1: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
0: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
1: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
0: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
1: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
0: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า species ตั้ง what's your favorite species of bird
1: hornbill
0: Yuan what species do you like
4: I don't have
0: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny what do you like
5: I don't have
0: I have one listen carefully ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
1: ตะกูลนกฮูกครับ
0: นกฮูก great horned owl
2: great horned owl
0: ตัวใหญ่และโอ้มันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากมายนะครับแล้วขอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
1: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
0: ไป let's goถึงแล้ว The Bird Watching Tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
1: ทิชเช่เกรครับเดี๋ยวผมขอ1ภาพจากทิชเช่เกรที่ดีที่สุดนะครับ
0: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
1: ถ่ายนกครับ
0: โอเคทิชเช่เกรจะตั้งใจถ่ายรูปนะครับ
1: ก็งดใช้เสียงด้วยนะครับ
0: ใช้คำว่า speak softly
2: speak softly
0: เฮ้ยยวนเบาเสียง be quiet
2: Be quiet.
0: Lower your voices. It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again. โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้างน้องแพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทีจิโก้เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
1: bird nest
0: เก่งมาก

0: what is this?
1: Flower.
0: Dog mai. Did you get any animals?
2: No.
0: No animals? แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
3: ตลอด
4: ห้านว
0: ลผู้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
3: เป็นไงนกเป้าคอสีม่วงครับ
0: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติตัง What about you? What did you get? Whoa! นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
5: นกเกล้าคอสีม่วงครับ
0: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
5: ทำรังครับ
0: Oh! Building the nest! Teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
3: อยาก
0: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
5: ่นกเขาใหญ่ครับ
0: Cool! เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช่ได้หรือเปล่า
5: ได
0: ้ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
5: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
0: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่า
5: ไม่ครับ
0: เป็นเหตุผลที่ที่จะไปถ่ายได้หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird
3: rare bird
0: เป็นนกที่หายากมากแค่นี้มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
4: เหยี่ยว
0: เด็กๆรู้หรือเปล่านกเหยี่ยวเรียกว่าอะไรดีฮอคหรือฟัลคอน
5: ภาษาไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือฟัลคอนนะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยี่ยวปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
0: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้มาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ You are a good conservationist ดูแลป่าดีครับ
5: ขอบคุณที่เชิญเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
0: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
3: Bird watching tower
0: ถูกต้องครับ Bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
5: local bird
0: local bird มีคำอื่นหรือเปล่า
5: resident
0: resident bird
5: native
0: bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird
3: migratory bird
0: นี่ถ่ายได้เลยครับเก่งมากเลย I feel like today is one of the best days of my life. Apart from learning about birds and nature, I also got to know Tang, Yuan, and Penny, three siblings who are interested in the components of the forest and nature. I love exploring new things with them and never stop learning. คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A. WingB crown C shell tick tock tick tock da da da da คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C shell เพราะ shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
6: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเพนนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้มโอ้โ
7: ห If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country.We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวันยาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องน้อยดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Sleeping Queen
2: โอ้โหหัวใจของฉันแอปเปิ้ลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม
4: ่
5: รู้
4: ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: ราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากแอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรนี่แหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทํามาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ทําว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ําแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ย
0: okay.
1: เราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้แยมพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือแยมเรียนนิเทศ แล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดี จับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้

0: นะทําได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์การใช่ค่ะเป็นไฟนอลโปรเจกต์ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรดีเลยตัดสินใจได้ว่าทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
1: ู่ต้องมีแววนั่นมั้งนะ
0: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค่ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะแบบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
1: โอเค
0: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังและนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
1: ประกาย
0: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงานที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่แยมนอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
1: ์โอเค
0: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
1: ครับ
0: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงหนึ่งเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
1: จำได้
0: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทําอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทําด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่ยามฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนําให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงน่ะเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนองนองเรือดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเว้ยเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
1: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
1: โอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งเป้งมาก
0: เจ๋งเป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกลางวันไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
1: ์
0: กึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูอ้าว ทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
1: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
0: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
1: ่
0: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมาทำลง YouTube เป็น100เสียง
1: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
7: ลากูไปเลยไ
2: ม่ยอดไปเลยนะกัดจังอ๋อเยอะๆถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
8: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
2: ขาถอแยกเงาป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองอ่ะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
8: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
2: ป๊อปป๊อปโอ้ฮ่าป๊อปโอ้ป๊อกอ่ะโอ้ป๊อกอ่ะ
0: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
1: ครับ
0: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน 200,000 ด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
1: ี
0: คนเข้ามาจากคลิป100
1: ครับ
0: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านแล้วค่ะคลิปเดียวใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
1: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
0: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
1: โอเคอ
0: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4-5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของยามแล้วก็เป็นเทคนิคที่ยามถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
1: ที่เราเคยได้ฟังเป็นประสบการณ์เราในอดีต
0: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
1: okay.
0: ให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
2: เออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
0: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
2: ครับผม
0: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
2: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
0: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็น ดังนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
1: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: ราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชงชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จักธรรมชาติของช่วงลำคอก่อน
0: okay.
1: เพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่แต่กระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นจะเกิดการระคายเคือง
0: okay.
1: แล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆเสียงนี้ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อยๆ
0: okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: อย่าร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์วอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: ุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทาง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงโดยที่เอ๊ะสร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันถ่ายง่ายๆเน
0: าะหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์มาสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยายเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอ่ะโทรทัศน
1: ์เอาแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้วันดีนะโอ้ตัวมันลอยเหรออ
1: ่ะฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้ๆอ่ะดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่อง4ดีกว่านะเฮ้ยช่อง4อ่ะโอ้ช่อง4เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys ประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จในอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:10 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

อนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่าOutstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เลยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ณฟิตโฟไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2555

0: 58ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
1: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าstarboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะพักด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
0: ไม่ให้โดนแดด
1: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
0: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพร์ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีรู้พี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเรียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเราก
0: ับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเรานะคะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็น expertise นะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะ เพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพื่อนครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วในประเทศไทยก็มีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Five กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพร์เกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียววันเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก
0: ็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Five TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ต้องรู้จักรายการ AYC Food Fit for Five จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เล็ก
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so

0: ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
1: ครูพี่แนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
0: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: มาแล้วครับ expresso
3: Espresso, like what?
2: Yes.
3: This is not an espresso.
2: Huh? Espresso.
3: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
2: Huh? In Thailand, espresso.
3: Oh my, that's so sweet.
2: Thank you. You're so sweet too.
4: บ้าเหรอตัวเธออ
2: ะไรล่ะครับ
4: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
2: เหรอ
4: เขาเราบอกว่ากาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
2: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
4: นี่เอสเปรสโซ
2: ่ครับผม
4: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบไทยแลนด์โอลี่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้าแล้วครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับเปียกครับ
2: เข้าใจครับ sorry I will make it for you again
4: ดี
3: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
2: thank you.
4: งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skimmed milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% นี่นะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นคือว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
2: มีครับผม
4: แล้วกันจัดสิครับ
2: ไปครับ
0: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Job เนี่ยเจอคำว่า so กันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่แนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
0: สังเกตเห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
1: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
0: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่าHe ran so quickly that I couldn't keep up with him. ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เนตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent. ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that.ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
0: ครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะ ถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสร็จจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพิเนศจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
5: โอเค City Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้าเลยเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะอันนี้ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบแขวนไว้เขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ but here they reallyuse the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
6: and as we promised bro back homeIt's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
7: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซีซี
6: ่ As an important figure in European historyCici stood beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
7: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิ Franz Joseph, ประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
6: The Sisi Museum.is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth, including parasols, gloves, and royal utensils, which all reflect her true personality and identity.
7: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
5: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมจริงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
8: One could imagine that living in a palace you would have everything
5: โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนถ้าพอยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าเออน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
8: คือพวกพอร์ซีเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดิสเซอร์ตคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือซิลเวอร์แวร์ของจริงเลยนะนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า Imperial Arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะ นะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวัง

0: นอยู่กันเยอะแยะนะครับเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือ1มื้อร้านกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างมั้ยเห็นต้นไม้ตรงไหนมั้ยมีสิครับมีทรีอะไรเหรอเค้าเรียกว่าfamily tree family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าว now talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดนึงนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ an automated door wow how cool
1: Not too far from Empress Cece's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
2: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
1: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
2: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
0: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณนี้นะ Is that a boy's armor? โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ Due to warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
4: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ too บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า too บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
3: นอกจากนี้นะคะคำว่า too too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ too บวก adjective บวก too แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to driveเธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ too บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ too บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
4: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับToo difficult too ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
3: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far toใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far too ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walk มันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
4: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า too เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
3: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective และบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
4: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความ
5: category is geography your first word is iceberg
6: I C E B E R G
5: correct excellent wow the crowd goes wild round two
6: okay
5: here we go your next word is asteroid
7: A S T E R O I D
5: correct asteroid
8: ตบมือให้เพื่อนด้วย
3: เอาเสมอมั้ยเอา2-2มั้ยต้องตอบว่าเอา4ถูกต้องเอานะ
5: Ready ready คุณ Your next word for geography is equator
6: E Q U A T O R
5: Correct he tied it 2-2
3: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
5: Round 3 Astronomy your word is supernova
7: Supernova.
5: Correct, supernova.
3: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
5: Your next word is continent.
6: C O N T I N E N T.
5: Correct, continent.
6: ทวีป
3: ทวีปเก่งมากเอคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
5: Your fourth word for astronomy is meteorite
7: M E T E O R O I D
5: meteorite
7: M E T E O R I T E
5: correct you got it
3: โอ้ทันเวลาเลย
5: E.
9: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว E มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
3: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
5: Number 4 Your word is landscape
6: L A N D S C A P E
5: Correct you got it Easy
3: เหลืออีก1คำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
5: The final word for the category astronomy is Andromeda
7: A-N-D-R-O-M-E-D-A
5: Correct! Andromeda! It's a constellation
3: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
5: All right, the final word for geography is mountain range.
6: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
5: You got it! Sudden death! Sudden death again!
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้าง
3: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
4: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขา
3: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วภูเขา

0: ไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcano แปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข้าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
2: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
1: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
3: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
1: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แน
4: ทใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
0: fried rice
4: ข้าวเหนียว
0: sticky rice
4: ข้าวสวย
0: steam rice
4: ข้าวกล้อง
0: brown rice
4: ข้าวหอมมะลิ
0: Jasmine Rice
4: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นัทพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried Rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ Steam Rice คำที่สามข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice

0: ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
0: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
1: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain mountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
0: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัดFried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam rice ข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
1: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English level up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
1: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์